0: ห้าโมงพบกับสมูทคิดเซสที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับดีเจพึ่งและดีเจพัทโตพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วยสมูทซันเซ็ตริทึมที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชนดีเจเอวีระปิดท้ายด้วยสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลงนอนสต็อปสนุกสนุกโดยดีเจทีโต้ครับ
1: เยี่ยมมากแล้ววีคเอนด์สเปเชียลเข้าที่ดีไหม
0: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9 โมงถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ Charlie และพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค 70 ถึง 90 ตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็น
1: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได
0: ้ SmoothTop of the Pop ปี1998 Thumb Thumping Chamba Wamba Because of You 98 Degrees

0: ฮัลโหลวันหยุดสวัสดี Good morning ชาวสมูทตี้ทุกคนนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ก็สบายกันเลยใช่ไหมหยุดต่อเนื่องกันอีก1วันใน long weekend นี้นะฮะต้นเดือนพฤษภาคมครับวันนี้เข้าสู่วันที่4นะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าความสุขและก็ความเพลิดเพลินความเพลาะนะฮะจากสมูท 105.5 ไม่เคยหยุดเลยเริ่มต้นชั่วโมงกันด้วยสมูท 105เช่นเคยนะครับ I can see clearly now จากจิมมิจิจิมมี่คลิฟนะฮะลาดิดาจากคลอดี้ซิมสันนะครับ Goes on the Radio อลิจาวูดส์นะครับ One Way Ticket นะครับใน Generation Mix แล้วก็ Never Gonna Give You Up นะฮะ Lick Astri นั่นเองเมื่อสักครู่นี
1: ้ Smooth Your Five Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
2: You're listening to Smooth 105.5 FM withDJ A กฤษณาวาริน
0: เหมือนตัวเองยังไม่ค่อยตื่นสักเท่าไหร่นะฮะ เสียงในหัวนี่ยังแบบว่าอื้อวันจันทร์แต่มันก็เป็นวันหยุดนะเป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะมีใครไปหยุดเพลิดเพลินมีความสุขที่ไหนกันมาบ้างไหนๆแชร์แอคทิวิตี้กันหน่อยช่องลองวีคเอนด์ที่ผ่านมาโอ้เห็นก็บอกว่าหลายๆสถานที่นะคนไปเที่ยวต่อคิวกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่พวกเราหยุดกันในวันนี้นะฮะคุณปุ้ยบอกว่าวันนี้ที่ทำงานไม่หยุดไม่เป็นไรไม่หยุดเป็นเพื่อนครับ

0: เล่นเพลงนี้ให้ Beautiful Girls ทุกคนเลยนะฮะชาวสมูทตี้นี่คือชอนคิงสตันครับต่อเนื่องกันมาจาก Adele ก่อนหน้านี้ Set Fire to the Rain นั่นเองนะฮะฮึกเหิมสร้างกำลังใจกันในวันหยุดคุณฟ้าใสบอกว่าไม่หยุดเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนเอ๊ะวันนี้ไม่หยุดกันเยอะเหมือนกันอ่ะมัดรวมมากองๆกันตรงนี้ใครที่ไม่หยุดนะฮะเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันเราคือกลุ่มคนผู้ขยันทำงานขยันขันแข็งเก็บเงินสร้างอนาคตสร้างตัวกันนะฮะ 7:00 นกับอีก28นาที
1: Smooth 105.5
0: ใครหยุดก็ขอให้สบายดีฮะใครไม่หยุดก็ขอให้มีกำลังใจในการสู้ในวันนี้ทุกๆคน

0: Smooth your request. Your request.
1: และนี่คือ request ของคุณมนนะครับ Dan Hartman กับ I Can Dream About You ยังฝันอยู่เหรอยังไม่ยอมตื่นเหรอ

0: Smooth Sunshine brighten up your day on Smooth 105.5
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
3: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
4: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
5: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
3: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
6: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
7: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
6: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
0: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5

0: ปลุกคุณด้วยอีก2จังหวะสนุกๆ นะครับต่อเนื่องกันมา It's Raining Men นะฮะจาก Jerry Halliwell แล้วก็ Material Girl นะฮะจาก Madonna นั่นเอง 7:00 น.กับอีก49นาทีไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะฮะช่วงนี้พาไปเติมบุญสายมูกันต่อนะถ้าชีวิตช่วงนี้ของคุณต้องติดต่อเจรจากับคนอื่นคนนู้นคนนี้เยอะแยะนะฮะหรืออยากให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูในยามที่แบบลำบากลำบากแล้วก็แนะนำให้พุ่งตัวไปที่วัดยางใหญ่หรือว่าวัดสีชมพูอันเรื่องชื่อนะครับเพื่อไปพบกับตาพลานบุญนั่นเองครับบรมครูพลานผู้มีวิชาอาคมสูงสุดในสายโนราท่านโดดเด่นมากครับในเรื่องของเมตตามหานิยมครับใครที่ได้ไปบูชาหรือว่ามากราบไหว้มักจะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันด้วยนะครับเสน่ห์ของที่นี่ก็คือการได้ปิดทองหน้ากากพลานบุญสีแดงฉานจะช่วยเสริมออร่าและก็เสน่ห์ครับให้กับตัวของคุณนะครับเหมาะสำหรับสายงานที่ต้องใช้คำพูดและการมัดใจคนบารมีของตาพลานเนี่ยจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่ขัดขวางการเจรจาให้ทุกอย่างราบรื่นนะครับและก็จบลงด้วยผลกำไรนะครับเป็นสถานที่เปลี่ยนความฝืดเคืองให้กลายเป็นความคล่องตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์เหมาะยิ่งนะฮะกับสายเซลล์สายที่จะต้องเจรจาสาย HR อะไรแบบนี้นะเหมาะมากๆทีเดียวครับและถ้าเกิดว่าอยากจะไปมูกับเราแบบนี้แล้วก็มาเปิดทริปนี้นะฮะ Smooth on Tour EP 1แต่บอกว่าที่นั่งเหลือจำกัดแล้วนะครับปักหมุดเมืองคอนขอพรให้ไข่กันนะครับมีผมไปแล้วก็พัตโตไปด้วยนะครับงานนี้ไปซัพพอร์ตไปเติมพลังไปเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เติมประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่พักโรงแรมชั้นนำแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อตลอด3วัน2คืน22ถึง24พฤษภาคมนี้เดือนนี้แล้วนะฮะก็ลองติดต่อเข้ามาครับดูซิว่าที่นั่งยังเหลืออีกกี่ที่กันเนาะตอนนี้ราคาพิเศษจริงๆนะครับ 17,900 บาทรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่าเครื่องบินค่ารถค่ากินค่าที่พักนะฮะสำรองที่นั่งกันได้เลย0868251444นะฮะ0868251444หรือที่ LINE @smoothfm สนใจไปด้วยกันนะ
1: This is Smooth 105.5

0: นี่คือ The Kid LaRoy นะครับกับ Miley Cyrus ครับ Without You นั่นเองต่อเนื่องกันมาจาก Fortnite ครับ Taylor Swift featuring โดย Post Malone ส่งท้ายในชั่วโมงแรกนะครับ Smooth Sunshine กับผมเอกฤษณาวรินทร์ที่ Smooth 105.5 ในวันจันทร์ที่4เริ่มต้นสัปดาห์นี้อุ๊ยวันนี้มีคนไม่หยุดเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะสู้ๆทุกคนที่จะต้องทำงานกันเราทำงานเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ในวันนี้คุณลามบอกว่าวันนี้สภาพการจราจรค่อนข้างจะฟลอร์เลยทีเดียวในตอนเช้านะครับติดตามกันต่อกันแล้วกันเดี๋ยวไปครบธงชาติครับฟังข่าวแล้วก็กลับมาสมูทกันต่อเปิดไลฟ์ชั่วโมงหน้านะครับ
1: Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPN1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT
3: Smooth Top of the Pop
4: ปี2007 Irreplaceable Beyoncé Umbrella Rihanna featuring Jay-Z

0: Big Girls Don't Cry Fergie Say It Right Nelly Furtado คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5.
2: For advertising, please call 02201-6515.
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมราชทัณฑ์ฟันวินัยร้ายแรงออกจากราชการยกกวนผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพเลขาส่วนตัวผู้คุมปมเอี่ยวห้องลับใต้บันไดคุก VIP จีนเทากรมราชทัณฑ์เผยแพร่เอกสารระบุใจความตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีบริการผู้ต้องขังชาวจีนลักษณะพิเศษหรือ VIP ณเรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชนขอเรียนความคืบหน้าในการดำเนินการลงโทษและกวาดล้างการทุจริตภายในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนโดยดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้บัญชาการเรือนจำและเลขานุการส่วนตัวพร้อมทั้งมีคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเปิดทางการสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรมและได้ขยายผลตรวจสอบพบข้อร้องเรียนผลประโยชน์จากการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเรียกรับผลประโยชน์กรณีครอบครองโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์แก่ทนายความในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังโดยมิชอบเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนโดยได้สั่งสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนเช่นกันทั้งนี้ในส่วนของคดีอาญากรมราชทัณฑ์ได้ประสานข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการซึ่งขณะนี้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนักท่องเที่ยวแห่กลับจากเกาะช้างต่อคิวเฟอร์รี่ยาวกว่า5กิโลทุบสถิติยาวสุดหยุดยาวสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งคึกคักโดยเมื่อวานนี้บนเกาะช้างจังหวัดตราดเต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาต่อคิวรอลงเรือเฟอร์รี่เดินทางกลับเข้าฝั่งจนเป็นแถวยาวกว่า5กิโลเมตรซึ่งถือเป็นสถิติยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอดเส้นทางที่ตำรวจสภ.เกาะช้างและหน่วยกู้ภัยคอยอำนวยความสะดวกมีการจัดระเบียบจราจรอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้มีการจัดกำลังตำรวจขี่รถจักรยานยนต์คอยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าห้องน้ำหรือแวะร้านสะดวกซื้อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Sunshine brighten up your day on Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: หนึ่งเพลงจังหวะสดใสของเจสันโดโนแวนครับและนี่คือ Rhythm of the Rain โอ้ยช่วงวิกเอนที่ผ่านมาได้ข่าวว่ากรุงเทพนี่ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายจุดเลยทีเดียวไหมฮะผมอยู่เขาใหญ่นะครับก็มีตกบ้างแต่ว่าไม่ได้ตกต่อเนื่องยาวนานเยอะนะฮะตกมาเป็นแบบประมาณชั่วโมงหนึ่งก็หยุดแล้วแต่ตกใหญ่ตกเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่กรุงเทพก็บอกว่าหนักกว่าเยอะเลยทีเดียวเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ8โมงเช้ากับอีก21นาทีนะครับเริ่มต้นกันด้วยชีจาก Elvis Costello นะครับ Love of My Life นะครับ Jim Brickman Life is a Roller Coaster ฮะ Ronan Keating Take My Breath นะฮะจาก The Weeknd แล้วก็ Rhythm of the Rain เมื่อสักครู่นี้กับ Jason Donovan นั่นเองตอนนี้เปิดไลฟ์แล้ว
1: Smooth Your Five favorite hit song on Smooth 105.5
0: ใครได้หยุดก็มาไลฟ์กันนะฮะใครไม่ได้หยุดขับรถอยู่ก็ฟังทางวิทยุผ่านทางแอปไปก็ได้นะครับใครว่างๆสะดวกอยู่ถึงที่ทำงานแล้วอยากจะไลฟ์ก็เปิดมาเจอกันได้ทั้ง3ช่องทางบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าในตอนนี้ที่ Smooth 105.5 นั่นเองนะครับไปกันต่อที่ Smooth Around the World กัน
2: Smooth Around the World, Around the World.
0: เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะวันหยุดลองวีคเอนด์ที่ผ่านมานะครับโอ้อย่างที่บอกไปอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะนะไปกันแน่นมากเลยทีเดียวนะฮะอย่างเกาะช้างนี่เขาบอกว่าวันที่1รถต่อคิวข้ามฟากนะฮะแพขนานยนต์เนี่ยยาวเลยเป็นกิโลกิโล 5-6 กิโลรอกันแบบ 4-5 ชั่วโมงกว่าจะได้ข้ามไปที่เกาะช้างนะครับแล้ววันนี้วันกลับฮะเมื่อเช้านี้ฟังข่าวก็บอกว่าโอ้โหขากลับนี่ก็ติดยาวไม่แพ้กันสำหรับขามาเช่นเดียวกันนะใครฟังอยู่ใครอยู่แถวนั้นก็จะเย็นๆเนาะนะฮะส่วนที่เกาะสีชังเองก็ไม่น้อยนะแต่เกาะสีชังนี้ก็ไม่มีรถข้ามไปนะต้องนั่งเรือไปอย่างเดียวแต่ว่าจำนวนรถเนี่ยที่ไปรอจอดเพื่อที่จะข้ามฟากไปที่เกาะลอยนี่นะฮะโอ้เขาบอกว่าเยอะแยะมากทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยข้ามเรือไปเที่ยวเกาะสีชังกันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะก็เป็นวันหยุดยาวนะแล้วเกาะสีชังตอนนี้ก็ขึ้นชื่อมีจุดเช็คอินไปถ่ายรูปตรงที่เป็นโพรงช่องน้ำอ่ะตรงทะเลใช่ไหมไปแล้วก็ต้องแบบไปจัดเต็มกันแถวนั้นและที่พงที่พักก็ดีบนเกาะนะครับแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปสักการะกันด้วยก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่นะฮะบนเกาะสีชังนั่นเองโอ้สุดยอดมากใครไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็มาแชร์กันด้วยนะครับในลองวีคเอนด์ที่ผ่านมานะฮะไปกันต่อที่เรื่องราวของความโชคดีกันแม่อิจฉาจริงๆเลยนะฮะนายประสิทธิ์วรรณพินพงศ์นะครับอายุ67ปีนะครับเป็นผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1นะฮะเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ด้วยนะครับอยู่ในแผงตลาดเช้าสูงเนินเขาบอกขายอาชีพนี้เนี่ยยึดอาชีพนี้มา30ปีแล้วปกติแล้วลอตเตอรี่แต่ละงวดเนี่ยก็จะมีเหลือครับขายไม่หมดเขาก็ต้องเก็บเอาไว้แต่ที่ผ่านมาที่เก็บมาเนี่ยไม่เคยได้ถูกเลยแต่คราวนี้สิเฮงเข้าแล้วนะฮะแม่ถูกรางวัลที่1จากลอตเตอรี่ที่เหลือที่ขายไม่หมดนี่แหละนะฮะซึ่งก็แน่นอนละ6ล้านบาทที่ได้มาดีอกดีใจกันไปแล้วก็บอกว่าจะนำเงินเนี่ยไปต่อยอดธุรกิจเก็บไว้เป็นเงินทุนเพื่อประกอบกิจการต่อไปก็แสดงความยินดีด้วยนะครับรวมถึงอีกหลายๆท่านที่เป็นผู้โชคดีที่ถูกลอตเตอรี่ในงวดที่ผ่านมาทุกรางวัลเลยทีเดียวนะครับใครไม่ถูกก็ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอลอตเตอรี่ก็ยังมีงวดหน้าเสมอ เดือนละ2ครั้งนะไปลุ้นกันต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับแต่อย่าซื้อเยอะจนเกินกำลังตัวเองก็แล้วกันนะฮะไปกันต่อที่เรื่องราวของการสร้างคอนเทนต์แย่ๆหรือที่หลายๆคนเรียกว่าคอนเทนต์ขยะซึ่งปัจจุบันมันมีเยอะมากเหลือเกินนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็เป็นข่าวนะฮะก็เรียกได้ว่าสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็โดนจับโดนดำเนินคดีกันอยู่ในตอนนี้จากกรณีของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับที่นำเอาผงที่อ้างว่าเป็นยาแนวผสมกับน้ำไปป้ายหน้าผู้อื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็ออกมาแจ้งเตือนเลยนะครับว่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายอย่าสร้างเนื้อหาอะไรที่มันเป็นเนื้อหาขยะเนื้อหาที่ไม่ดีเนื้อหาที่มันสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์นะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าคุณยังทำคอนเทนต์แบบนี้มีโทษแล้วนะครับ 1. งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397นะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับ

ทั้งจำทั้งปรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ3งดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ให้ทำให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นเครื่องมือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมอันนำไปสู่การสร้างพฤติกรรมเรียนแบบที่ผิดกฎหมายนะครับเตือนแล้วนะมันมีโทษจริงๆนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันโพสต์ขึ้นไปมันก็มีคอมพิวเตอร์ฟุตปรินต์นะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนปัจจุบันเนี่ยทำกันเยอะเพราะทุกคนก็มีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเองใช่ไหมครับบางคนก็ยึดเอามาทำเป็นรายได้เลยนะครับโดยไม่สนความถูกต้องยิ่งอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันมียอดการเข้าชมเยอะไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมที่เข้ามาติติงเข้ามาด่าเข้ามาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่สนนะฮะเขาขอแค่ยอดวิวเยอะคนเข้ามาให้ความสนใจยิ่งคนเข้ามาเถียงกันเยอะๆเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวนะครับแหมอันนี้เราเป็นผู้ที่อยู่ในวงจรนี้เป็นผู้เสพสื่อเราก็ต้องเลือกสื่อที่ดีๆในการเสพนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีฟีดเข้ามาในหน้าโซเชียลของเราก็ตามทำให้เราต้องเข้าไปดูแต่ดูแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างอะไรที่มันเกิดประโยชน์แถมอาจจะนำพาไปสู่ความเดือดร้อนสร้างความเข้าใจผิดได้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปด่าเขาอันนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะยิ่งทำให้เขาได้รับความสนใจมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาไม่เดือดร้อนเขาสนใจเพียงแค่คนเข้ามาชมเยอะจะเข้ามาชมแบบดีหรือไม่ดีเขาก็ไม่ได้สนใจทีเดียวนะฮะเพราะว่ารายได้ของเขาเกิดมาจากการengagement ก็คือการเข้าไปชมนั่นเองแล้วก็งดการแชร์ต่อไม่ต้องไปแชร์ต่อแล้วก็ไปแขวนไว้ในสื่อโซเชียลของตัวเองแล้วก็ไปด่าเขาเพื่อให้คนอื่นมารุมด่าเขาอีกอันนั้นก็ยิ่งเป็นการสนับสนุนและก็ส่งเสริมเขาด้วยทางที่ดีคืออะไรรู้ป่ะกดรีพอร์ตครับไม่ต้องไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในสื่อของเขานะกดรีพอร์ตไปเลยนะครับอันนี้ดีที่สุดนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันกันเพราะว่าปัจจุบันเยอะเหลือเกินมักง่ายกันเหลือเกินและก็ทำกันเยอะเหลือเกินนะฮะยิ่งอะไรที่มีความรุนแรงอะไรที่มันสร้างผลกระทบต่อคนเยอะๆเขาจะยิ่งทำกันเยอะเพราะว่าต้องการ engagement นั่นเองนะครับทั้งนี้ทางตำรวจก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปพบหรือว่าเห็นนะฮะว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวสร้างคอนเทนต์ผิดๆสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับสายด่วน191นะฮะแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้เลยและก็ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยกันเป็นหูเป็นตานะฮะเพื่อความสร้างสรรค์ที่ดีในโลกโซเชียลกันนะครับเราจะได้เจอแต่เรื่องราวดีๆเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่ได้รับผลกระทบนะเขาก็จะไม่สนใจอย่างล่าสุดอ่ะอินฟลูคนดังกล่าวที่ไปเอายาแนวมาทำผสมกับแป้งแล้วก็ไปป้ายหน้าป้ายหัวคนที่เข้ามาเล่นสงกรานต์การสร้างความเดือดร้อนบางคนแพ้นะตอนแรกก็ยังไม่ยอมรับใช่ไหมออกมาอุ้ยนี่มันคอนเทนต์แหมพอมีคนบอกไปคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์ขยะตรงไหนคอนเทนต์เขาออกจะดีนี่ยังไม่สำนึกผิดด้วยนะฮะจนต้องโดนจับจริงๆปรับจริงๆถึงจะมีน้ำตาออกมาบอกว่าโอ้ยนี่มันเป็นแหล่งรายได้เลยนะเขาไม่อยากกลับไปเป็นกรรมกรแบบเก่าเห็นใจเขาเถอะแต่เขาไม่ใช่เคสแรกนะเขาเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเคยทำให้มีคนเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องแยกนะความสงสารกับความถูกต้องนะฮะสงสารมากไปก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของผลกระทบ AI กันดีกว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่มีผลกระทบเยอะนะสำหรับหลายๆอาชีพเลยกับ AI ที่เข้ามานะครับเข้ามาแทนที่ล่าสุดวงการภาพยนตร์โดนแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับซีรีส์แนวตั้งนะฮะโดนเลยพระเอกคนนี้นะเขาเคยอยู่ในยุคทองยุคหนึ่งของซีรีส์แนวตั้งนะตั้งแต่ปี2023คือจางเซียวเลยเนี่ยเขาเคยได้รับบทเป็นประธานจอมเผด็จการผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้เห็นเขาเคยได้ดูเขาอย่างแน่นอนซีรีส์แนวตั้งของจีนนะครับเพราะว่าจะมีหน้าเขาอยู่ในหลายๆพาร์ทในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวแหละล่าสุดชีวิตเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากบทประธานจอมเผด็จการในซีรีส์แนวตั้งกลายมาเป็นเกษตรกรซะอย่างนั้นเลยเขาเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2023นะครับเป็นพระเอกมาโดยตลอดเลยนะฮะมีผลงานมากว่า200เรื่องกว่า 70% เป็นบทบาทท่านประธานจอมวงการนี่แหละนะครับตอนเรียกได้ว่ายุคทองของเขาเลยในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า AI สามารถสร้างตัวละครเสมือนจริงขึ้นมาได้ซึ่งสามารถเข้ามาลดบทบาทนักแสดงที่เป็นมนุษย์จริงๆในปัจจุบันได้หลายๆคนคงได้ดูกันแล้วในปัจจุบันนี้ที่เป็น AI ล้วนๆเลยมันยังมีความไม่

เนียนอยู่แหละแต่ว่ามันก็ดูได้อย่างเพลิดเพลินแล้วก็ลดต้นทุนให้กับเจ้าของผู้ผลิตงานทำให้นักแสดงหลายๆคนตกงานกันเลยทีเดียวนะครับอย่างในจางที่เคยรับบทตัวนำประธานจอมเผด็จการที่ว่านี้นะฮะตอนนี้ย้ายอาชีพไปเป็นเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าในละครนี่นะครับผมตบหน้าคนอื่นไปทั่วเลยแต่ในชีวิตจริงผมกลับถูกความจริงตบหน้าอย่างจังเลยนะครับเขาได้ผันตัวเองไปทำไร่พริกที่เมืองไห่ตงมณฑลชิงไห่เขาก็เลือกปลูกพริกเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นเกษตรกรปลูกพริกมาก่อนนานหลายสิบปีเขาก็ได้เรียนรู้ในธุรกิจนี้นะครับนำเงินที่เป็นต้นทุนจากการแสดงนี่แหละมาลงทุนในธุรกิจนี้ของเขานะฮะเขาบอกว่าการนำ AI มาช่วยลดต้นทุนการผลิตละครแนวตั้งอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยจากเดิมที่ใช้นักแสดงมนุษย์มีต้นทุนอยู่อย่างน้อย 10,000 หยวนต่อคนนะแต่พอไปใช้ AI ต้นทุนนี้ลดลงไปอย่างมากเลยโดยเมื่อปีที่แล้วมีการใช้เทคโนโลยี AI ในการผลิตเพียง 7%แต่ในปีนี้พุ่งสูงขึ้นถึง 38% เลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตจีนเนี่ยมาคอมเมนต์กันเขาบอกว่ามันช่างเป็นความแตกต่างที่น่าตกใจจริงๆนะจากท่านประธานสุดโหดสุดเกษตรกรผมต้องใช้เวลาสักพักเลยแหละกว่าจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ในการรับชมนะส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าฉันไม่ชอบตัวละคร AI เลยแหละเพราะพวกมันดูไม่สมจริงดูแล้วก็รู้สึกอึดอัดฉันคิดว่านักแสดงที่เป็นมนุษย์อย่างจางเนี่ยยังมีโอกาสในอนาคตอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่แน่นะพัฒนาของ AI นี่มันพัฒนาเร็วแล้วก็พัฒนาไวด้วยความเนียนมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากที่เมื่อก่อนมันอาจจะดูแบบขัดหูขัดตาแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยมันมีความสมูทมากขึ้นทั้งคำพูดคำจาสำเนียงที่มันพูดออกมามันมีความเป็นคนมากขึ้นการแสดงสีหน้าต่างๆมันก็มีความคล้ายคลึงมนุษย์มากขึ้นนะฮะอีกหน่อยก็น่ากลัวเหมือนกันนะอย่าลามมาวงการดีเจแล้วกันขอแค่นี้แหละอย่าเพิ่งมาไปอยู่วงการอื่นก่อนนะไปๆชิวๆนี่คือทั้งหมดในเช้าวันนี้นะครับวันหยุดกับคุณในสมูท Around the World นะครับ Smooth Around the World Around the World เดี๋ยวไปคุยกันต่อทางไลฟ์นะทางวิทยุทางแอปพลิเคชันฟังเพลงกันนะฮะนี่คือออสการ์เดลาโฮยากับ Run to Me

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Cover ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.

อีกหนึ่งเพลงเพราะจาก Ed Sheeran นะครับนี่คือ Perfect นั่นเองฮะต่อเนื่องกันมาจากงานของ Asap Pride ก่อนหน้านี้ The One That You Love ฮะเอาล่ะครับช่วงนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเราก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในช่วง Long Weekend ที่ผ่านมานะครับและทุกครั้งที่ไปเที่ยวอย่าลืมไอเทมดีๆนะฮะที่ควรจะติดไปด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่กินแล้วเราก็สบายใจนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ชอบเครื่องดื่มเย็นๆชอบน้ำแข็งชอบความเย็นเนี่ยนะฮะอันนี้ไอเทมที่คุณจะต้องมีติดไว้อยู่ที่บ้านก็ทำได้พกไปเที่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ครับใส่น้ำกดปุ่มทำน้ำแข็งออกมาได้ทันทีเลยนะครับใช้ง่ายไม่ซับซ้อนมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การทำงานแบบอัตโนมัตินะครับตัวเครื่องมีดีไซน์เรียบหรูไม่ใหญ่เท่าท่าอย่างที่บอกไปครับสามารถพกพาไปข้างนอกได้เลยนะครับที่สำคัญมันมั่นใจอ่ะกินแล้วมันสะอาดมันรู้ที่มาที่ไปเพราะว่าน้ำเนี่ยเราก็เอามาเติมเองแล้วก็รู้ว่าน้ำที่เรามาใช้เนี่ยมันสะอาดมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นไอเทมที่ดีนะครับแหมเหมาะกับทุกปาร์ตี้เลยจริงๆนะช็อปไมเนียเขานำเสนอครับเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 เครื่องนี้ปกติราคา 5,990 บาทนะครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2,990 บาทแล้วลดไปถึง 3,000 เลยทีเดียวรีบกดและถ้าเกิดว่าสนใจ02-114-3990 นะฮะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทนะครับ This is Smooth 105.5

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
1: มาพบกับพวกเขาได้ใน Smooth Sunshine พร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วง Smooth Around the World แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 10:00 นที
0: ่ Smooth 105.5
4: SmoothTop of the Pop
5: ปี1999

Heartbreak Hotel Whitney Houston Baby One More Time

0: Sugar Ray คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสภ.บางบัวทองรับตัวผู้ต้องหาฆ่าแฟนสาวหมกคอนโดที่สภ.แม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเดินทางมารับตัวนายนิติรันอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังก่อเหตุฆ่าน้องดรีมแฟนสาวอายุ25ปีแม่ค้าออนไลน์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีและหลบหนีขึ้นรถทัวร์มาเช่าโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่โดยญาติอ้างว่าป่วยทางจิตแต่ถูกตำรวจสืบสวนภาค5จับกุมตัวได้ที่โรงแรมในตัวเมืองนำตัวมาควบคุมไว้ที่สภ.แม่ปิงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงสภ.แม่ปิงและนำตัวออกจากห้องควบคุมตัวมาลงบันทึกประจำวันซึ่งนายนิติรันได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าน้องดรีมก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวเดินออกไปยังสภ.แม่ปิงและพันตำรวจโทสิโรดมศรีปัญญาสารวัตรสืบสวนสภ.บางบัวทองได้อ่านหมายจับโดยมีหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทองก่อนนำตัวขึ้นรถตู้และเมื่อคืนที่ผ่านมาเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีโดยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีโดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรีในช่วงสายของวันนี้ผู้ว่าชัชชาติแจงยังไม่หนุนใครลงสมัครสก.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงผ่านเพจชัชชาติสิทธิพันธ์หลังถูกถามเรื่องที่มีผู้สนใจจะลงสมัครสก.นำรูปและชื่อไปประกอบการหาเสียงโดยผู้ว่าชัชชาติแจ้งว่าขณะนี้ไม่ได้มีการสนับสนุนผู้สมัครท่านใดและในอนาคตหากจะสนับสนุนใครจะเป็นผู้แจ้งเองส่วนกลุ่ม Better Bangkok เป็นชื่อที่เคยใช้ตอนเริ่มหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วและปัจจุบันเลิกใช้ไปนานแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของกลุ่ม Better Bangkok ที่ตั้งมาใหม่นี้พร้อมยืนยันว่าพร้อมจะทำงานร่วมกันกับทุกคนแต่ขอความร่วมมือไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนกรุงเทพว่าสนับสนุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่นายชัชชาติยังไม่ได้ตอบอย่างชัดเจนว่าจะลงสมัครเป็นผู้ว่ากทม.อีกสมัยหรือไม่โดยเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมา

0: คุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2106อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยจัดกำลังพลออกลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่ตามพื้นที่แนวชายแดนบริเวณริมแม่น้ำเหืองบ้านหาดเจริญตำบลน้ำแคมอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านตรวจพบความเคลื่อนไหวบุคคลที่คาดว่าจะลักลอบขนย้ายสินค้าเมื่อแสดงตัวขอตรวจสอบบุคคลดังกล่าวอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบสามารถตรวจยึดของกลางเป็นผลไม้ประเภทอะโวคาโดบรรจุในกล่อง38กล่องซึ่งคาดว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้ามาไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากรเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าโดยมิชอบทางนี้ได้ดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและจะดำเนินการส่งมอบให้กับหน่วยงานศุลกากรที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News

0: Smooth Your Five
1: Five Favorite Hit Song on Smooth 105.5
2: ชั่วโมงที่3ครับ9โมงเช้ากับอีก23นาทีนะครับในเช้าวันนี้ Smooth Sunshine ครับกับผมเอกกฤษณาวารินทร์ที่ Smooth 105.5 นั่นเองนะครับเริ่มต้นกันด้วย5เพลงเช่นเคย Shania Twain ครับกับ I'm Gonna Get You Good นะฮะ Girl of My Dreams จาก The Moffats ครับ Symphony นะฮะจาก Green Bandit นะครับแล้วก็ Mad Woman จาก Le Fay นะฮะแล้วก็ How Do I Breathe มาริโอนะฮะเรียบร้อย5เพลงนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้แจ้งเพิ่มเติมมาจากขสมกนะครับว่าวันนี้งดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงครับวันนี้และพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก็สองวันนี้ไม่มีบริการนะฮะชัตเทิลบัสของขสมกตรงสนามหลวงนะครับ

4พฤษภาคมครับวันชัตรมงคลอยู่ด้วยกันกับความสมูทในเช้าวันนี้นะฮะกับสมูทซันชายครับ

0: Smooth Your Request นะครับ Easy Lover จากคุณนลินรัตน์นั่นเองครับงานนี้ฟิลิปเบอร์รี่นะฮะจาก Earth, Wind and Fire นะครับฟีเจอริงกับฟิลคอลลินส์ไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวอีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณช่วยเลือกมานะครับในชั่วโมงนี
1: ้ Smooth Sunshine Brighten up your day on Smooth 105.5
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากเพลินสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
2: ดีเจเอกกับดีเจพระโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
4: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ในSmooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
5: ร้อนร้อนร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Smooth Sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.

The most beautiful girl in the world นะฮะจาก The Artist หรือว่า The Prince นั่นเองนะครับตอนนี้กันมาจาก Lock Out of Heaven นะฮะกับ Bruno Mars นะครับยังชวนคุณไปเที่ยวกันอยู่นะแพ็คกระเป๋าและใกล้แล้วใกล้แล้ว 22-24 พฤษภาคมนี้นะครับกับ Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นะฮะงานนี้ไปเติมความเป็นสิริมงคลไปขอพรดีๆให้กับชีวิตนะครับไปเติมเรียกได้ว่าความสว่างสดใสให้กับชีวิตแหละในช่วงเวลานี้ต้องการมากๆเลยทีเดียวสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดินทางไปกับเรานะฮะ0868251444นะครับหรือที่ LINE @smoothfm ลองเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนเลย Smooth

George Benson ครับ Give Me The Night ต่อเนื่องกันมาจาก Gifts For Me นะฮะจาก Megan Trainor นะครับปะหมดเวลาแล้วฮะวันนี้3ชั่วโมงขอบคุณมากเลยในการติดตามทุกเพลงที่ช่วยเลือกมานะครับแล้วก็ทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันด้วยพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับจำไว้เสมอว่าไม่ว่าวันนี้มันจะแย่มากน้อยขนาดไหนก็ตามพรุ่งนี้ยังเป็นวันใหม่ของเราเสมอนะครับไปแล้วสวัสดีครับ

0: Smooth Sunshine. Brighten up your day on Smooth 105.5.
1: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
3: Smooth Top of the Pop
4: ปี 2007 Makes Me Wonder

0: The boy tell them. Now I mean you. Beautiful girls. Beautiful girls. Sean Kingston. Wait for you. Elliot Yamin. Rehab. Amy Winehouse. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
3: is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลปิดถนนเทพรัตน์หลังรถ10ล้อบรรทุกลิเทียมไหม้ทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายหนักความคืบหน้าเหตุรถ10ล้อบรรทุกแบตเตอรี่ลิเทียมไฟไหม้หนักเมื่อคืนที่ผ่านมาบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าสมุทรสาครโดยเพลิงไหม้เปลวเพลิงลอยสูงถึงทางด่วนบุรพาวิถีทำให้บางส่วนของทางด่วนบุรพาวิถีเสียหายอย่างหนักจากความร้อนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ทีมวิศวกรของทางด่วนบุรพาวิถีเร่งกระเทาะปูนที่ถูกไฟไหม้จนร่อนออกหมดแล้วเช้าวันนี้ยังปิดการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพมหานครไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับคนขับรถต่อไปสำหรับกองแบตเตอรี่ลิเทียมที่อยู่บนถนนยังมีกลุ่มควันต่อเนื่องทำให้ต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลาพอเปิดเผยผลสำรวจวิกฤตปากท้องไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินดีขออภัยค่ะส่วนใหญ่อยู่ในภาวะการเงินตึงมือถึงขั้นไปต่อไม่ไหวเริ่มหมดหวังทำงานหนักแค่ไหนชีวิตก็ขึ้นยากศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติร่วมกับ IFD Poll แถลงผลสำรวจเรื่องวิกฤตปากท้องตึงร่อแร่หมดหวังพบตัวเลขที่น่ากังวลประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.31 กำลังเผชิญภาวะการเงินครัวเรือนที่เริ่มตึงมือจนถึงขั้นไปต่อไม่ไหวขณะที่มีเพียงร้อยละ11เท่านั้นที่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติประเด็นสำคัญที่สะท้อนความเปราะบางคือสายป่านทางการเงินโดยหากขาดรายได้กระทันหันประชาชนร้อยละ 78.62 จะสามารถประคองตัวอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนและในจำนวนนี้กว่าร้อยละ65อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นซึ่งทางรอดสุดท้ายส่วนใหญ่คือการขายทรัพย์สินกู้หนี้ยืมเงินหรือย้ายกลับไปพึ่งพาครอบครัวเดิมเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดร.กฤติศักดิ์วิเคราะห์ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าปัญหาเงินในกระเป๋าคือการสูญเสียสุขสภาพในหลายมิติโดยประชาชนร้อยละ98กังวลว่าเศรษฐกิจย่ำแย่จะกระทบต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์ในครอบครัวและโอกาสของลูกหลานนอกจากนี้ยังพบสัญญาณอันตรายเมื่อคนไทยร้อยละ 90.87 ระบุว่าการทำงานหนักในปัจจุบันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้เหมือนในอดีตล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมองว่าภาครัฐไม่ใช่ที่พึ่งแรกในยามวิกฤตโดยร้อยละ69เลือกจะพึ่งพาตนเองและเครือญาติเป็นหลักซึ่งดร.เก่งศักดิ์ยังได้เตือนว่าวิกฤตนี้ยืดเยื้อต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายไม่ใช่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่คือการล่มสลายของทุนมนุษย์และสุขภาพจิตของคนในประเทศที่ถูกบีบคั้นอย่างต่อเนื่องอิหร่านเผยได้รับหนังสือตอบรับข้อเสนอจากสหรัฐแล้วสื่อรัฐบาลอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้รับร่างข้อเสนอฉบับแก้ไขจากสหรัฐแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยการสื่อสารครั้งนี้ดำเนินการผ่านปากีสถานซึ่งเป็นคนกลางในการเจรจาข้อเสนอของสหรัฐเป็นการตอบกลับแผนสันติภาพ14ข้อที่อิหร่านยื่นเสนอไปก่อนหน้านี้มีเป้าหมายหลักในการยุติสงครามอย่างถาวรภายใน30วันแทนที่จะเป็นการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก2เดือนตามข้อเสนอเดิมของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความกังขาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทรูโซเชียลของตนเองว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับได้โดยระบุว่าอิหร่านยังไม่ได้ชดใช้มากพอสำหรับการกระทำที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit song on Smooth 105.5

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจลูกว่าพิจิการายงานตัวนะคะอยู่ด้วยกันนะคะในวันนี้กับ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music ค่ะวันนี้นะคะเดินทางมาตอนเช้าก็สบายๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็หยุดเนาะลูกว่าเองก็แบบตื่นมาเอ๊ะอ๋อวันนี้วันฉัตรมงคลนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้หยุดแล้วก็มีหลายๆคนที่ได้มีช่วงเวลาหยุดยาวค่ะใครที่อยากจะฟังอะไรในวันหยุดวันนี้นะคะอยากจะทักทายลูกว่ามาส่งมาทาง LINE@ ได้เลยนะคะที่@ smoothfm ค่ะ

เวอร์ชันนี้นะคะใช้ชื่อว่า Careless Cry Baby ค่ะเป็นเวอร์ชันที่ Snoop Dogg นะคะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะจะได้ยินเสียงแร็ปแบบเบาๆอยู่นะคะแล้วก็ Mariah Carey เองก็ร่วมร้องเพลงนี้กับ George Michael ด้วยซึ่ง Careless Whisper ก็เป็นเพลงดังของ George Michael นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เก๋กรุบมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกว่าพิจิกานะคะแล้วก็แน่นอนเราเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วค่ะเดือนนี้เราจะมีกิจกรรม Smooth on Tour EP 1ด้วยนะคะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่เราจะพาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะนำทีมโดยดีเจเอกกฤษณาวารินแล้วก็ดีเจพัตโตนะคะพาคุณไปเที่ยวไปมูไปไหว้พระไปมีความสุขกินของอร่อยแบบจุใจกันเลยทีเดียวค่ะเราก็พูดถึงดีเทลอะไรกันไปเยอะแล้วคราวนี้เรามาเจาะลึกที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ที่เราจะพาไปนะคะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ลูกว่าเคยไปมาแล้วอันนี้ยืนยันได้ว่าอากาศมันดีมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่คุณภาพอากาศดีมากๆนะคะทิ้งความเหนื่อยล้าอะไรไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศดีๆกับลำธารน้ำใสคุณผู้ฟังมันใสจริงอ่ะมันใสแบบมันสวยมากคือมันพูดออกมาแล้วก็คือมันแบบคุณต้องไปเองอ่ะคือตอนที่เข้าไปอ่ะมันก็จะเหมือนเราเข้าป่าเนี่ยแหละค่ะแต่พอไปถึงเนี่ยมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีจุดที่เราสามารถที่จะเดินบนหินแล้วก็เห็นลำธารน้ำที่มันใสสะอาดมากๆจำได้ว่าตอนนั้นที่ลูกว่าไปมันจะมีผีเสื้อมีอะไรด้วยคือเหมือนอยู่ในโลกจินตนาการเลยค่ะใครที่ไม่เคยไปต้องไปจริงๆนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้เรายังมีงานพิเศษที่จะให้กับคุณเฉพาะก็คือมีการทำเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราลงไปทำถึงถิ่นตรงนั้นเลยคือถ้าเราไปทำเวิร์กช็อปที่อื่นมันก็จะไม่ได้ฟิลแบบนี้นะคะฉะนั้นกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็พิเศษสำหรับคนไปทริปของเราโดยเฉพาะเลยนะคะอย่าลืมค่ะรีบจองเลยเราจะไปทั้งไหว้พระนะคะไปกินอาหารระดับที่เลือกมาแล้วอย่างดีแล้วก็โรงแรมระดับ5ดาวด้วยนะคะไปกันได้ตลอด3วัน2คืนนะคะ22ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วต้องรีบจองเลยค่ะเพียงท่านละ 17,900 บาทเท่านั้นอันนี้รวมการเดินทางทุกอย่างจากกรุงเทพแล้วนะคะโทรมาสอบถามได้ที่086-825-1444 086-825-1444 หรือว่าถ้าอยากจะอ่านข้อมูลนะคะส่งมาที่ LINE @ของเรามาขอข้อมูลสำหรับ Smooth on Tour ก็ได้ที่ LINE @ของเราที่ Smooth FM ค่ะSmooth your request.

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
2: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที
0: ่ Smooth 105.5
3: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
4: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัตโตพัฒชนพันธารัก
3: และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
5: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
3: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
4: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 ถึง 5:00 น.เย็นที
0: ่ Smooth 105.5 Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

ได้รับการเขาเรียกว่ารับรู้จากการสัมภาษณ์นะคะทั้งจากอัชเชอร์แล้วก็ทั้งจาก BTS เองว่าจริงๆแล้วอัชเชอร์เนี่ยเชิญจองกุกที่จะขึ้นซุปเปอร์โบว์ในช่วงปี2023นะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องเข้ากรมเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้ขึ้นไปโชว์ซุปเปอร์โบว์กับอัชเชอร์นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนของอัชเชอร์ก็คงจะได้ฟังเพลงนี้ในอัลบั้มของอัชเชอร์นะคะที่มีเสียงจองกุกเข้าไปด้วยที่เขาเรียกว่าทำรีมิกซ์ออกมาได้แบบว่าเจ๋งมากๆเลยนี่คือ Standing Next to You นะคะในเวอร์ชันที่อยู่ในอัลบั้มของอัชเชอร์ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะ You Sang to Me จาก Mark Anthony ด้วยค่ะคนอยู่กับ DJ ลูกว่าพิจิกานะคะในช่วงท้ายชั่วโมงแรกอีก2ชั่วโมงเต็มๆวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดเปิดเพลงเพราะๆให้คุณฟังแน่นอนปิดท้ายชั่วโมงด้วยเชนวาดนะคะนี่คือ Someone to Love ค่ะเดี๋ยวหลังข่าวกลับมาเจอกันนะคะ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: This is Smooth 105.5.
3: 105.5. For advertising, please call 02201-6515.
0: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการสกัดไฟป่าหลังพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์ไฟป่าอำเภอตากใบหลังพบจุดความร้อนในตำบลพร่อนและตำบลบางขุนทองโดยเฉพาะในป่าลึกและเสียงลุกลามระดมกำลังรอยต่อ3อำเภอทั้งตากใบสุไหงโกลกและสุไหงปาดีทำแนวกันไฟและคุมพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพบความเสียหายแล้วประมาณ120ไร่ทั้งนี้ได้ย้ำทุกหน่วยเร่งควบคุมหัวไฟเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันไฟลงชั้นพลุพร้อมเดินหน้ามาตรการจับจริงดำเนินคดีจริงตั้งรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่า 50,000 บาทแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม1567พร้อมร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอตากใบหลังเกิดเหตุไฟป่าในหลายจุดกองกำลังบูรพาจับชายชาวจีนลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไปทำงานสแกมเมอร์ในกัมพูชาพันโทเตชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่1202ลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพื้นที่ชายแดนดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพบชายต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธเดินลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบเป็นชาวจีนจากการตรวจสอบไม่พบหนังสือเดินทางหรือเอกสารมีเพียงโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดประเทศจีนเท่านั้นจากการสอบถามให้การว่าถูกเอเย่นชาวจีนหลอกตั้งแต่มองโกเลียในจะพาไปทำงานรับเหมาภายในกัมพูชาแต่เมื่อไปถึงกลับถูกกักขังบังคับทำงานผิดกฎหมายเป็นสแกมเมอร์ในกรุงปอยเปตซ้ำยังบังคับให้กู้เงินและถูกทำร้ายร่างกายถูกขายต่อให้กลุ่มทุนเทาถึง4ครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ครั้งใหญ่จึงหนีออกมาหลบซ่อนตัวในตลาดปอยเป็ดหลายวันก่อนตัดสินใจเดินเท้าฝ่าความมืดมายังชายแดนประเทศไทยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเตรียมขยายผลตรวจสอบว่ามีขบวนการนำพาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ไวรัสฮันตาระบาดบนเรือสำราญองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว3รายจากการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งกำลังเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกขณะนี้เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งกรุงไบรอาประเทศเคปเวิร์ดเพื่อรอประเมินความเสี่ยงและส่งผู้ป่วยอีก3รายไปรักษาต่อขณะที่มีรายงานนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญราว150คนไวรัสฮันตาแพร่กระจายจากสัตว์ฟันแทะเช่นหนูผ่านทางปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายการติดเชื้อในมนุษย์มักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เช่นไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดท้องและท้องเสียหากอาการรุนแรงจะนำไปสู่ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือไตวาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
3: Smooth your five favorite hit songs on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: อยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงที่2กับดีเจลูกว่าพิจิกาในวันหยุดวันฉัตรมงคลวันนี้นะคะ4พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังขาจะเป็นอีก1วันที่ร้อนนะคะฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆถ้าใครมีวันหยุดแล้วจะต้องเดินออกไปกลางแดดนะคะอย่าลืมน้ำต้องถึงอย่าให้เป็นฮีทสโตรกนะคะแล้วก็อย่าลืมพกร่มแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันดีๆแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ลูกว่าเคยบอกไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณเดินตากแดดมาแบบจัดๆเลยเนี่ยไม่ควรกินน้ำเย็นแบบทันทีทันใดแบบน้ำเย็นแบบมีน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะกินน้ำที่อุณหภูมิแบบปกติก่อนค่อยๆไล่ระดับนะคะให้ร่างกายเนี่ยมันปรับตัวก่อนแล้วค่อยกินน้ำเย็นนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณจะภูมิตกแล้วก็จะยิ่งป่วยง่ายในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยมีเพลงเพราะอีกเยอะเลยในชั่วโมงนี้ค่ะไปต่อที่ Bravo All Stars กับ Let the Music Heal Your Soul

0: Smile นะคะ Lily Allen ค่ะ Dan Hartman กับ I Can Dream About You นะคะคุณอยู่กับ DJ ลูกว่าพิจิกาในชั่วโมงที่2ค่ะแล้วก็มีข่าวดีมาบอกจาก Shop Mania ด้วยนะคะสำหรับใครที่คิดว่ามันร้อนแล้วร้อนมากนะคะเรามีเครื่องช่วยทำให้คุณเย็นขึ้นมาบอกกันนะคะคือจะบอกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเย็นขึ้นไปอีกเพราะว่ามันเป็นคูลพลัสด้วยนะคุณผู้ชมร้อนแบบนี้นะคะคูลพลัสเอาอยู่แน่นอนนะคะมันจะเพิ่มไอเย็นเข้าไปแบบพิเศษเลยเป็นพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ลดอุณหภูมิได้นะคะถึงประมาณ 3-4 องศาแบบทันใจนะแบบทันใจแล้วก็ค่อยๆเย็นขึ้นด้วยนะคะมันจะสะอาดสดชื่นมีความรู้สึกว่ามันเป็นไอของน้ำแข็งไอเย็นมาด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แอร์ค่ะฉะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าอันนี้เหมาะกับการที่ใช้แค่เป็นพัดลมที่เพิ่มความเย็นเข้าไปนะคะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆดีไซน์ก็จะเป็นสีขาวๆเทาๆดูมินิมอลแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายนะคะเหมาะจะเคลื่อนที่จากห้องนอนไปห้องนั่งเล่นนะคะพื้นที่ที่สามารถจะเคลื่อนไปได้แบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มด้วยนะคะใครที่สนใจตอนนี้ที่ Shop Mania มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่คุ้มมากๆเพียง 1,190 บาทเท่านั้นซื้อที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะก็โทรไปสอบถามกันได้ที่021143990 021143990หรือว่าจะเข้าไปดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์ก่อนได้นะคะที่ shopmania.mcot.net ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania ค่ะ
1: Smooth your request

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

Official Music Video เพิ่งจะออกเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะ7วันที่ผ่านมานี้เองนะคะ Runway ค่ะจาก Lady Gaga และ Doechii นะคะก็เป็นเพลง Official นะคะที่น่าจะเข้ากับ Devil Wears Prada ภาค2แบบสุดๆแค่ฟังขึ้นมาก็นึกถึงทันทีนะคะส่วนตัวยังไม่ได้ดูนะคะคิดว่าจะไปดูวันพรุ่งนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะพอว่างที่จะดูได้คราวนี้เขาบอกว่า Meryl Streep เนี่ยโทรไปหา Lady Gaga เองเลยนะคะบอกว่าอยากให้มาเล่นเรื่องนี้ในภาค2ด้วยกันนะคะเรียกว่าตัวแม่โทรหาตัวแม่นะคะก็เลยเราก็เลยจะได้เห็นนะคะฉากที่ Lady Gaga เข้ามาแสดงอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยใครเป็นแฟนก็ไปดูกันได้นะคะลูกว่าเองก็รอติดตามแล้วก็เป็นแฟนเช่นเดียวกันในส่วนสัปดาห์นี้นี่เรียกว่ามันมีหนังที่เป็นไอคอนิกเข้าอยู่หลายเรื่องนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ลูกว่าเพิ่งจะไปดูมาแบบหมาดๆเลยนะคะไปดูแบบรอบดึกคนเดียวเลยแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยความที่เติบโตมาในยุคที่ไมเคิลแจ็กสันรุ่งเรืองมากๆในยุคประมาณ90ก็คือลูกว่าเองเนี่ยเกิดในยุค80เนาะแต่ว่าตอนที่อัลบั้มแรกๆอย่าง Thriller หรือว่าอัลบั้ม Off The Wall ออกมาเนี่ยเราเพิ่งจะแบบ3ขวบ4ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ทันแต่ว่าเราก็มาติดตามย้อนหลังอะไรกันมากมายนะคะเอาเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ถ้าใครเป็นแฟนเนี่ยไปดูแล้วต้องรู้สึกคิดถึงแล้วก็รู้สึกฟินแน่นอนขายของค่ะคนเป็นแฟนก็แฮปปี้แน่นอนนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ไปดูกันได้มาร์โคแจ็กสันนะคะเข้าแล้วนะคะไหนๆแล้วก็เปิดเพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้เลยนี่คือ Billie Jean จากไมเคิลแจ็กสันค่ะ

0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Inside พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที่
0: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music

0: Low Florida featuring T-Pain Four Minutes Madonna featuring Justin Timberlake และ Timbaland Take a Bow Rihanna Viva La Vida Coldplay Bleeding Love Leona Lewis คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
3: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
4: Smooth Your Five. Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five
1: Five Favorite Hit Songs on Smooth 105.5
2: อยู่ด้วยกันนะคะในชั่วโมงสุดท้ายกับดีเจลูกว่าพิจิกาเราเริ่มต้นกันด้วย Smooth Your Five นะคะ5เพลงดี5เพลงเพราะจากทุกยุคที่จะอยู่ในทุกช่วงดีเจเลยค่ะเริ่มต้นกันไป Free Loop นะคะ Daniel Powder ค่ะ Don't Need Somebody นะคะจาก Red One Featuring Enrique Iglesias นะคะ LL Lines จาก Dinah King Low Florida Featuring กับ T-Pain นะคะแล้วก็ Sherlyn กับ I've Never Beento me ด้วยเพลงเพราะจากทุกยุคของจริงแล้วก็คุณผู้ฟังส่งไลน์มาทักทายแล้วก็บอกว่าวันนี้เพลงเพราะมากโหดีใจมากๆนะคะทีมงานของเราก็เต็มที่มากๆกับการพยายามเอาเพลงคัดสรรเพลงที่ดีที่สุดในทุกยุคมาให้คุณได้ฟังทั้งเก่าและใหม่นะคะไปกันที่อีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าเป็นโชว์ไอคอนิกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะสำหรับโคเชล่านะคะแอนิม่านะคะดีเจที่ทำงานเก๋ๆเท่ๆนะคะมาตลอดได้ชวนลิซ่ามาร่วมร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ทำโชว์ที่แบบว่าเรียกว่ามันใช้เทคโนโลยีในยุคนี้และอย่างเต็มเปี่ยมทำถึงจริงๆนะคะ Bad Angel นะคะแอนิม่าและลิซ่าค่ะ

ไม่ว่าจะร้องเพลงหรือว่าเป็นพิธีกรมีทอล์กโชว์ของตัวเองก็ทำได้ดีแล้วก็สนุกมากๆนะคะเคลลี่คลาร์กสันค่ะนี่คือ Because of You ก่อนหน้านั้นจอห์นเลเจนด์กับ Love Me Now แล้วก็ Bad Angel Anima กับลิซ่านะคะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของคลื่นเรานะคะมีช่วงเวลาที่พิเศษมากๆอย่าง Smooth Delicious และ Smooth Unbox นะคะทั้ง2ช่วงเนี้ยต้องการคนที่จะมาเขาเรียกว่ามาปล่อยของดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะอย่าง Smooth Delicious เนี่ยแน่นอนเครื่องดื่มอาหารการกินนะคะลองส่งมาได้เลยส่งมาคุยกับเราก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะช่วยกันขายของแบบเต็มที่มากๆนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะสำหรับ Smooth Delicious นะคะจะอยู่ในช่วงของ Smooth Kisses ทุกวันศุกร์กับ DJ พัทโตนั่นเองนะคะหรือว่าใครอยากจะอันบ็อกซ์ของผลิตภัณฑ์หรืออยากแนะนำกาเจ็ตแนะนำอะไรดีๆที่เราสามารถจะบอกต่อคุณได้นะคะแบบอันบ็อกซ์กันไปเนี่ยก็สามารถจะสอบถ

0: ถามมาได้ทาง LINE แอดเช่นเดียวกันนะคะที่ @smoothfm ค่ะช่วงเวลาจะอยู่กับ DJ เจพัสวัตนะคะทุกวันพุธนะคะประมาณ10โมงกว่าๆกับ Smooth Unbox เป็น2ช่วงที่แนะนำให้คุณติดต่อมาเลยค่ะใครที่มีของมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ส่งมาบอกมาคุยกันได้นะคะหรือว่าจะโทรมาคุยกับทีมงานก็ได้ที่02-245-7184ค่ะไปกันที่อีกหนึ่ง request ที่ขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะอย่างที่บอกวันนี้ข้อความแน่นมากๆมีคุณผู้ฟังโทรมาหลังไมค์ขอเพลงก็ไม่ทันจริงๆต้องขอโทษนะคะแปะเอาไว้ก่อนนี่คือเพลงที่คุณขอมาทาง LINE @ค่ะ Hold Me In Your Arms จาก Rick Astley
1: Smooth Your Request

0: elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5.
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
0: Smooth Afternoon Long Play
2: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
3: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน
0: Elevate your lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5

สามเพลงต่อเนื่องนะคะ Fragments ค่ะจาก Jack Johnson Cigarettes นะคะจาก Maroon 5แล้วก็ Lemon Tree กับ Fool's Garden นะคะคุณอยู่กับ DJ ลูกว่าพิจิกาในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่เป็นสายสุขภาพและชอบออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะแน่นอนสวนลุมกับสวนเบญจกิติเนี่ยถือว่าเป็นสวนที่ฮิตมากๆสำหรับคนเมืองนะคะที่จะใช้รถไฟฟ้าตอนนี้เขาเปิดสะพานเชื่อมแล้วเป็นสะพานเชื่อมสีเขียวที่มีการดีไซน์ออกมาแบบเก๋ไก๋มากๆนะคะมันจะมีความโค้งมนอะไรต่างๆเชื่อมยาวกันเลย 1.6 กิโลเมตรนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่สิเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาแล้วนะคะซึ่งตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่ไปที่สวนนี้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสามารถที่จะใช้ทางเชื่อมนี้ 1.6 กิโลเมตรนี้ได้แบบเต็มที่ใช้จักรยานขึ้นไปได้วิ่งได้อะไรได้นะคะแล้วก็พื้นที่ก็สวยงามมากๆนะคะลองไปดูอันนี้ลูกว่าก็เป็นลิสต์หนึ่งนะคะว่าจะต้องไปลองใช้สะพานนี้เพราะว่าทุกครั้งที่ไปก็จะเห็นว่าพื้นที่มันยังปิดอยู่ตอนนี้เปิดแล้วอยากเห็นมากๆว่าจริงๆจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการเชื่อม2สวนสาธารณะใหญ่กลางใจกลางเมืองด้วยนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้ดูจากเวลาแล้วคงต้องปิดท้ายกันแล้วขอบคุณสำหรับทุกข้อความวันนี้ที่ส่งมาหาลูกว่านะคะในช่วงวันหยุดนะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่คุณกับเราก็ไม่ได้หยุดนะคะปิดท้ายชั่วโมงด้วยเครกเดวิดกับเพลงนี้ Unbelievable เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ

0: Lifestyle with Smooth Society on Smooth 105.5
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
2: Smooth Top of the Pop
3: Because of you ปี 2006 Because of you Kelly Clarkson Because of you I learn to play on the same side So I Danny California Red Hot Chili PeppersStick with you, Pussycat Dolls. Don't forget about us, Mariah Carey. Shake that, Eminem featuring Nate Dogg.คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
0: This is Smooth 105.5
4: For advertising please call 02201-6515
5: Smooth 105.5
0: This is Smooth 105.5 News Update Presented by MCOT Radio Network

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้ไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมดับยากติดไฟเองได้ง่ายอันตรายต่อสุขภาพดร.สนธิคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมไฟไหม้บนถนนบางนาตราดวานิวาแบตเตอรี่ลิเธียมมีความเสี่ยงหลักจากความไม่เสถียรทางเคมีที่อาจจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในระดับครัวเรือนไปจนถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการสกัดแร่ธาตุและการทิ้งทำลายที่ไม่ถูกวิธีสาเหตุสำคัญที่ทำให้แบตเตอรี่เกิดอันตรายขึ้นแม้ในสภาวะปกติจะมีความปลอดภัยสูงแต่ปัจจัยต่อไปนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอันตรายได้เช่นการตกกระแทกการเจาะหรือการบีบอัดจนแผ่นกั้นภายในฉีกขาดทำให้เกิดการลัดวงจรภายในการชาร์จเกินหรือการใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจจะทำให้เกิดความร้อนสะสมจนระเบิดการเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนจัดเช่นในรถที่จอดตากแดดหรือใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อนและความเสื่อมสภาพตามอายุเมื่อเก่ามากอาจจะมีอาการบวมซึ่งเป็นสัญญาณเตือนของก๊าซ Wi-Fi ที่สะสมอยู่ภายในทั้งนี้หากเกิดไฟไหม้จากแบตเตอรี่ลิเธียมจะดับได้ยากมากและมักจะลุกไหม้ขึ้นใหม่ได้เองแม้จะดับไปแล้วหลายชั่วโมงและจะปล่อยก๊าซพิษไฮโดรเจนฟลูออไรด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจมากในขณะที่หากมีการทิ้งแบตเตอรี่รวมไปถึงกับขยะทั่วไปสารเคมีอันตรายและโลหะหนักอาจจะรั่วไหลลงสู่ดินและแหล่งน้ำใต้ดินได้ง่ายจึงแนะนำว่าต้องกำจัดอย่างถูกวิธีโดยห้ามทิ้งลงถังขยะทั่วไปเด็ดขาดให้นำไปทิ้งที่จุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์รีไซเคิลเท่านั้นเจ้าท่าเผยผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนในช่วงวันหยุดยาวนายกริชเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรงงาน1พฤษภาคมถึงวันฉัตรมงคล4พฤษภาคมซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการทางน้ำจำนวนมากกรมเจ้าท่าได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั่วประเทศสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมเรือโดยสารทุกลำก่อนจะออกจากท่าอย่างละเอียดทั้งสภาพตัวเรือระบบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะเสื้อชูชีพต้องมีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้งานพร้อมกำชับให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดของผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือทุกเที่ยวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจำนวนผู้โดยสารไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดสำหรับภาพรวมการเดินทางพบว่ายังคงมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้โดยสารทางน้ำทั่วประเทศกว่า 260,000 คนสะท้อนถึงความนิยมในการเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวกรมเจ้าท่าขอย้ำความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมเสื้อชูชีพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อให้การเดินทางทางน้ำในช่วงวันหยุดยาวเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุดหากพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งสายด่วน1199ได้ตลอด24ชั่วโมงตำรวจแอฟริกาใต้จับจระเข้กินคนหลงท้องตำรวจในแอฟริกาใต้ได้รับเสียงชื่นชมและความกล้าหาญหลังจากปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงโดยหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อกู้ร่างจระเข้ขนาดใหญ่ที่ถูกกำจัดแล้วซึ่งภายในพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่คาดว่าเป็นของนักธุรกิจที่สูญหายไปโยฮันพอร์ตจีเตอร์ตำรวจจากสำนักงานตำรวจและหน่วยกู้ภัยทางน้ำถูกหย่อนตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่แม่น้ำโคมาติในจังหวัดเอ็มปูมาลางาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจระเข้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อผูกเชือกกับจระเข้ขนาดความยาว 4.5 เมตรน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงสังหารไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากต้องสงสัยว่าจระเข้ตัวนี้อาจจะเพิ่งกินมนุษย์หรือสัตว์ขนาดใหญ่เข้าไปประกอบกับเพิ่งเกิดเหตุนักธุรกิจรายหนึ่งหายไปในพื้นที่จึงเชื่อว่าเขาอาจจะตกเป็นเหยื่อของจระเข้ตัวนี้หลังจากนำซากจระเข้ขึ้นมาตรวจสอบที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พบชิ้นส่วนมนุษย์และรองเท้า6ข้างภายในท้องของมันเชื่อว่าชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นของนักธุรกิจวัย59ปีที่หายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังพยายามขับรถปิกอัพข้ามสะพานในช่วงที่น้ำกำลังท่วมแต่รถถูกกระแสน้ำพัดหายไปเจ้าหน้าที่พบเพียงรถที่คว่ำว่างเปล่าในวันถัดมาส่วนรองเท้า6ข้างในท้องจระเข้ยังไม่อาจยืนยันแน่ชัดว่ามันได้กินมนุษย์คนอื่นๆไปด้วยหรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music station
3: Smooth Afternoon Long Play

0: Afternoon Long Plays
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุ
0: ณสายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
2: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
0: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
4: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
0: Afternoon Long Play

0: Afternoon Long Plays
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
3: ขออนุญาตครับบอส
4: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่ 7:00 นถึง 10:00 นต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10:00 นถึง 13:00 นครับ
4: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
3: บ่าย 2:00 นถึง 17:00 นพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย 4:00 นถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
4: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
3: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9:00 นถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย 3:00 ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 18:00
4: นดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้

0: say John Mayer say what you need to say why won't it is your day I'm yours Jason Mraz คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201-6515
3: is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ขณะที่เวลา 14:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเผยกำลังเร่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแลนบริดจ์ปัดต่อแปลงต้านในพื้นที่เยอะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาเป็นประธานการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยผู้สื่อข่าวถามว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีวาระใดเข้าบ้างนายอนุทินไม่ตอบคำถามบอกเพียงว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปประชุมพักก่อนเมื่อถามว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปยื่นคัดค้านการสร้างแลนบริดจ์ในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้กำลังเร่งให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันส่วนที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากคัดค้านนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามก่อนขึ้นห้องประชุมทันทีด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าวันที่8พฤษภาคมนี้จะมีการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเพื่อที่จะพบปะประชาชนทำความเข้าใจโครงการแลนบริดจ์โดยจะเป็นการลงพื้นที่เน้นรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่ต่อต้านและเตรียมที่จะยื่นหนังสือในวันที่8พฤษภาคมนี้ด้วยสอดคล้องกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการด้วยพลตำรวจโทรุฑพลระบุเตรียมการพักโทษทักษิณเรียบร้อยดีเงื่อนไขต้องติด EMพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าการเตรียมการที่จะพักโทษนายทักษิณนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีประชุมไปแล้วเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยมีมติให้พักโทษด้วยการมีเงื่อนไขให้ติดกำไล EM วชรพลเรียกอธิบดีกรมประมงแจงปมแอป Thailand Fish AI พรุ่งนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีข้อร้องเรียนพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงซึ่งถูกตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการใช้งานและความโปร่งใสในกระบวนการจัดจ้างโดยเฉพาะการว่าจ้างบริษัทเอกชนรายเดียวต่อเนื่องหลายโครงการนั้นได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อที่จริงเร่งด่วนยอมรับว่าแม้เพิ่งเข้ามากำกับดูแลกรมประมงได้ไม่ถึง30วันแต่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากทั้งประเด็นความคุ้มค่าของงบประมาณและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพวันพรุ่งนี้จะเรียกนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้าชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by Mcot Radio Network Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.
3: Smooth Your Five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: สวัสดีวันจันทร์นะคะบ่ายสองกับอีก22นาทีพึ่งนภัสนันมารายงานตัวอยู่กับคุณเหมือนเดิมที่นี่แหละค่ะ Smooth 105.5 นะคะกับช่วง Smooth Kisses วันนี้เป็นวันที่พึ่งมาทำงานแบบอารมณ์ดีมากๆนะคะเพราะว่าทางด่วนไม่ต้องเสียสตางค์พึ่งก็มีความสุขดีแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังเป็นห่วงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยหลังจากที่แดงเดือดลิเวอร์พูลแพ้ไปเมื่อคืนพึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเฉยๆคือถ้าชนะอ่ะจะแปลกใจมากกว่าเมื่อไหร่สล็อตจะไปนะจะได้กลับไปทุ่มเทเชียร์บอลเหมือนเดิมสักทีอยากฟังเพลงอะไรไลน์มาบอกกันนะคะ @smoothfm

มีคุณผู้ฟังบอกว่าทำไมเปิดเพลงหวานเยอะจังเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้วันหยุดหรือเปล่าก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังนะคะฟังเพลงสบายๆที่ฟังแล้วแบบน้ำตาลมันแบบขึ้นเลย Smooth your request แล้วก็มีคุณผู้ฟังอีกท่านหนึ่งนะคะส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเป็นคนชนะอะค่ะเป็นผู้ชนะจะฟังเพลงอะไรดี

0: is keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีค่ะดีเจเกษรินทร์วิโรจน์ชูชัดค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
1: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
0: ่ Smooth 105.5
3: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
4: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
3: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
0: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5

ชอบมากเลยนะคะพูดเรื่องของชนะเรื่องของแพ้เนี่ยก็มีคุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความเข้ามานะพี่รุ่งส่งมาบอกว่าจริงค่ะที่เพิ่งบอกว่าผู้ชนะเนี่ยฟังเพลงไหนก็เพราะว่า the winner takes it all นะคะก็ไม่เป็นไรใครจะชนะใครแพ้เราก็น่าจะชินกับความรู้สึกนี้ไปด้วยกันได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเกมกีฬาเนาะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะอะไรชนะอะไรแพ้อะไรก็ไม่มีอะไรค่ะเมื่อคืนแดงเดือดนะเนาะแล้วตัวพึ่งเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เชียร์ทีมที่แพ้พึ่งเป็นเด็กหงค่ะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเป็นเด็กผีส่งข้อความมามีความสุขกันใหญ่เลยส่วนคุณปลาเราก็เดินไปด้วยกันเนาะ

0: Love Potion Number 9นะคะงานจาก The Searchers ที่นี่ล่ะค่ะ Smooth 105.5 กับพึ่งเหมือนเดิมนะคะชั่วโมงหน้าค่ะอยู่กับพึ่งคนเดียวก่อนนะสำหรับใครที่รอหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงนะคะหมอเก้โทรมาบอกพึ่งเมื่อสัก15นาทีที่แล้วนะคะบอกว่ารถมีปัญหาขออนุญาตลาคุณผู้ฟัง1อาทิตย์อาทิตย์หน้ามาแน่นอน
1: Smooth Kisses Keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สมูทTop of the Pop ปี1984 Against All Odds Phil Collins Say Paul McCartney and Michael Jackson

0: I guess that what they call is the blue. Elton John. Jump. Van Halen. คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5.
2: For advertising, please call 02201-6515.
3: Smooth 105.5.
4: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
5: ขณะที่เวลา15นาฬิ

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสิริพงษ์ยืนยันโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มทุนเศรษฐกิจเผยปรับรูปแบบลงทุนเป็น PPP เล็งให้เอกชนเช่าพื้นที่50ปีไม่ใช่99ปีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตเร่งผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายของรัฐบาลว่าสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือโครงการคลองไทยที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วดังนั้นคิดว่าการนำกลับมาพิจารณาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมีการดูสถานการณ์โลกโดยรวมทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลางหรือในหลายประเทศที่มีความพยายามที่จะจัดเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบต่างๆประกอบกับการคาดการณ์ว่าช่องแคบมาเลกาประเทศบริเซียจะเต็มความจุในอีก10ปีข้างหน้าดังนั้นส่วนตัวคิดว่าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะหยิบเรื่องนี้มาพูดในสถานการณ์โลกเช่นนี้ทั้งนี้สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นรัฐบาลต้องทำข้อมูลให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากที่สุดเนื่องจากตัวเลขที่มีตอนนี้จะสร้างเศรษฐกิจรายได้สร้างงานสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนไทยได้จำนวนมากเมื่อถามว่าคุ้มการลงทุนในด้านเศรษฐกิจแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสิริพงษ์กล่าวว่าในเรื่องของการคุ้มทุนทางเศรษฐกิจทางสำนักงานขนส่งทางรางได้มีการศึกษาทั้งอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินหรือ FIRR และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือ EIRR ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจโดยตัวเลข FIRR อยู่ที่ประมาณ11%ส่วน EIRR อยู่ที่8%และก่อนหน้านี้ไทยได้เดินสายรถโชว์มาแล้วมีบริษัทให้ความสนใจกว่า400บริษัทดังนั้นคิดว่าด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและเป็นที่น่าสนใจของการลงทุนภาคเอกชนธนพรอ่านโพธิการเมืองไทยอนุรักษ์นิยมยังโดดเด่นอนุทินขึ้นเป็นแกนหลักส่วนแลนด์บริดจ์เชื่อชาวใต้ไม่ขวางนายธนพรศรียากูลนักวิเคราะห์การเมืองให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยของสวนดุสิตโพประจำเดือนเมษายนรวมถึงผลสำรวจของนิดาโพในประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์โดยมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนทิศทางการเมืองไทยที่น่าสนใจหลายมิติแม้ภาพรวมความเชื่อมั่นทางการเมืองจะปรับลดลงจาก 3.89 หรือ 3.79 คะแนนแต่จุดที่โดดเด่นคือบทบาทของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะมุมบวกหรือมุมวิพากษ์วิจารณ์โดยสะท้อนสถานะของการเป็นแกนหลักของการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมแสดงให้เห็นว่าฐานการเมืองอนุรักษ์นิยมเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและมีผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากกระบวนการเลือกตั้งซึ่งส่งผลต่อความชอบทางการเมืองระยะยาวขณะเดียวกันผู้นำการเมืองในรัฐบาลรายอื่นเช่นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็มีคะแนนนิยมในระดับสูงสะท้อนสัญญาณการฟื้นตัวของพรรคเพื่อไทยในฝั่งฝ่ายค้านนายธนพรมองว่าพรรคการเมืองสายก้าวหน้ายังเผชิญความท้าทายในการปรับกลยุทธ์การทำงานแม้จะมีจำนวนส.ส.มากแต่บทบาททางการเมืองยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรส่งผลให้บุคคลอย่างนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับได้รับการจับตามองมากกว่าในเชิงบทบาทสำหรับประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งนิดาโพระบุว่าประชาชนในภาคใต้ไม่ขวางโครงการนายธนพรมองว่าเป็นโอกาสของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายขนาดใหญ่ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทายประชาชนจำนวนมากยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมดังนั้นภาครัฐจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารสาธารณะเปิดข้อมูลครบถ้วนและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการนับคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นอินเดียคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งระดับรัฐเป็นครั้งสำคัญในวันนี้ครอบคลุม4รัฐสำคัญอาทิรัฐเบงกอลตะวันตกทมินนาดูเกเละและรัฐอัปสัมรวมถึงเขตปกครองสหภาพปูดูเชอรี่โดยพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีกำลังมีคะแนนนำในรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐอัปสัมขณะที่พันธมิตรของพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำในรัฐเกเระการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นบททดสอบความนิยมของนายกรัฐมนตรีโมดีและพรรค BJP ซึ่งในช่วงครึ่งทางของการดำรงตำแหน่งสมัยที่3ก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปี2029โดยเฉพาะในรัฐเบงกอลตะวันตกและทมินดาดูซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคระดับภูมิภาคมาอย่างยาวนาน

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: บ่ายสามกับอีก23นาทีนะคะเพิ่งอยู่ดูแลคุณเหมือนเดิมที่นี่ Smooth 105.5 ค่ะสำหรับวันจันทร์แบบนี้นะคะปกติชั่วโมงที่2เราจะอยู่กับหมอเก้จ่าเอ๋ดวงด้วยแต่ว่าวันนี้บังเอิญรถหมอเก้มีปัญหานะคะหมอเก้ก็เลยเอารถไปซ่อมนิดนึงชั่วโมงนี้อยู่กับเพิ่งพร้อมกับเพลงเพราะๆเหมือนเดิมนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษแวะมาเจอกันได้ไลฟ์อยู่นะคะในทุกช่องทางของเราเลยบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้า Smooth 105.5TH ค่ะและตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังอัปเดตมาด้วยว่าตอนนี้หลัก4ฟ้าร้องคำรามแล้วแถวอสมทตรงนี้ก็ต้องบอกว่าครึ้มๆเฉยๆนะคะยังไม่มีฟ้าร้องค่ะเดือนนี้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพกันด้วยนะตอนนี้ฟังเพลงใหม่จากโอลิเวียโรดริโกกันค่ะ Drop Dead

Lips are moving นะคะงานจากแมคแกนเทรนเนอร์ค่ะมีคุณการส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเนี่ยทำกับข้าวไปเต้นไปจะเสร็จไหมเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้นะคะทำกับข้าวแบบนี้ก็ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะขอบคุณที่ให้สมูทอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะก็ต้องบอกเลยว่าอยู่กับคุณได้ในทุกๆกิจกรรมที่คุณจะทำเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งบอกคุณไปว่าเดือนนี้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะคะเพิ่งก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าจะเข้าฤดูฝนแล้วมันช่วงไหนล่ะเขาบอก

ว่าช่วงวันที่15นะคะไปจนถึงวันที่17อันนี้จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนหลังจากวันที่17ไปนั่นแหละค่ะฤดูฝนเต็มตัวกรมอุตุเขาบอกอีกนะคะว่าให้ระมัดระวังเลยนะคะว่าเราจะเจอกันแบบครบๆทั้งลมแรงทั้งพายุทั้งฝนตกดังนั้นใครที่ปกติแล้วสถานที่ที่คุณอยู่หรือว่าแถวที่ทำงานน้ำท่วมเป็นประจำอาจจะได้เวลาที่จะเอารองเท้ากันน้ำของคุณออกมาขัดถูขัดถูเตรียมตัวใช้งานกันในปีนี้ค่ะ Smooth your request.

0: keeping you company with your favourite DJ on Smooth 105.5.
1: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
2: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
1: ดีเจเอกกับดีเจพะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
3: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
0: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

คุณผู้ฟังคะอากาศร้อนๆแบบนี้เพิ่งเชื่อว่าหลายคนนะคะก็มักจะนึกถึงน้ำเย็นๆขึ้นมาค่ะก็เลยอยากจะแนะนำนะคะผู้ช่วยที่จะทำให้คุณทำเครื่องดื่มเย็นๆได้ง่ายๆด้วยเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 เพียงแค่ใส่น้ำแล้วกดปุ่มนะคะก็สามารถทำน้ำแข็งได้ทันทีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนมาพร้อมเซ็นเซอร์การทำงานแบบอัตโนมัติตัวเครื่องของเขานะคะมีดีไซน์เรียบหรูไม่ใหญ่เถอะทะทำให้พกพาออกไปข้างนอกได้และที่สำคัญค่ะสะอาดมั่นใจได้จากน้ำแข็งที่เราทำเองช็อปแมเนียเขานำเสนอนะคะเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 จากปกติราคา 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะ02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT

0: หวังว่าในชั่วโมงนี้นะคะเพลงจะเพราะถูกใจคุณค่ะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมชั่วโมงหน้าเพื่อยังคงอยู่ตรงนี้นะส่งชื่อเพลงที่คุณอยากฟังเข้ามาได้ที่ @smoothfm ที่เดิมนะคะ
1: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
2: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Cover ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว

0: single ladies Beyonce Party in the USA Miley Cyrus คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: Smooth 105.5 Smooth your life Smooth music
2: For advertising, please call 02201-6515.
3: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์เผยเวทีอาเซียนซัมมิต 7-9 พฤษภาคมนี้เชื่อกัมพูชาตอบรับคุย3ฝ่ายไทยกัมพูชาฟิลิปปินส์นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยถึงท่าทีประเทศกัมพูชาจะร่วมตอบรับการประชุม3ฝ่ายซึ่งจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้ว่าทางเจ้าภาพคือประเทศฟิลิปปินส์กำลังประสานงานอยู่เนื่องจากความต้องการให้มีการพูดคุยกันซึ่งคาดว่ากัมพูชาน่าจะตอบรับในการพูดคุยครั้งนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีการเตรียมการเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆที่จะมาพูดคุยกันแล้วแต่ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดคุยกันมากซึ่งจะมีการมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดคุยกันต่อส่วนโอกาสที่จะพูดคุยกับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ร่วมกันเลยหรือไม่นั้นนายศิหศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนต่อไปแต่ขณะนี้ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนดังนั้นในเวทีประเทศฟิลิปปินส์ต้องมาคุยกันในมาตรการต่างๆที่จะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันกทพแจ้งทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถใช้ทางได้ตามปกติจากกรณีเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดบริเวณกิโลเมตรที่40+500วันเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 19:30 น.โดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงจากแบตเตอรี่ลิเธียมส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและมีการระเบิดต่อเนื่องโดยเปลวไฟจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผิวคอนกรีตของทางพิเศษบุรพาวิถีบางส่วนได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.สั่งการวิศวกรและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบในคืนวันเกิดเหตุโดยพบว่ามีความเสียหายผิวคอนกรีตเกิดจากการกระเทาะและหลุดร่อนจากการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่กระทบเสียรูปหรือโค้งงอของโครงสร้างแต่อย่างใดทั้งนี้กทพ.ได้ดำเนินการกระเทาะคอนกรีตในส่วนที่หลุดร่อนโดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเวลา5 นาฬิกาของวันนี้ในการนี้ทางพิเศษบุรพาวิถีสามารถเปิดให้บริการตามปกติโดยกทพ.ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นขณะที่วิศวกรตรวจสอบทางด่วนบุรพาวิถีโครงสร้างยังแข็งแรงพลตำรวจตรีเกรียงไกรบุญซ้อนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก10 ล้อบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่40จนไฟลุกท่วมทางด่วนบุรพาวิถีทำให้เกิดความเสียหายกับตัวทางด่วนอย่างหนักเบื้องต้นกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เก็บตัวอย่างวัตถุที่เกิดขึ้นกับไฟไหม้พบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งสามารถเกิดไฟลุกไหม้ได้อีกหากมีความร้อนสะสมหรือโดนแรงกระแทกโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าขณะนี้ทราบแล้วว่ารถบรรทุก10 ล้อคันนี้บรรทุกวัตถุอันตรายจนเกิดเหตุเร่งให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเอกสารการขนย้ายว่ามีถูกต้องหรือไม่หากไม่มีเอกสารยืนยันให้ดำเนินคดีทันทีและขณะนี้เตรียมเข้าตรวจค้นโรงงานที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นต้นทางการขนส่งพร้อมกำชับการจัดเก็บของกลางต้องทำอย่างถูกวิธีโดยประสานรถบรรทุก6 ล้อของเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์และของเอกชนมาช่วยขนย้ายซากแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อไปเก็บรักษาที่โรงงานในอำเภอแปลงยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
3: Smooth Your 5
4: 5 favorite hit song on Smooth 105.5

0: Smooth Your Five.
1: Five favorite hit song on Smooth 105.5.
2: ต้อนรับคุณด้วย5เพลงเพราะต่อเนื่องเหมือนเคยนะคะ Smooth Your Five ค่ะเป็นยังไงกันบ้างถูกใจไม่เอ่ยเปิดชั่วโมงกันด้วย Breathless นะคะจาก The Course ค่ะ Flowers จาก Miley Cyrus Crush จาก Jennifer Page นะคะ Come and Get It Selena Gomez แล้วก็เมื่อตะกี้เลยMore than I can say นะคะที่เปิดไปปุ๊บมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาว่าอุ๊ยฟังเพลงเนี้ยเรานึกถึงสมัยมัธยมสมัยหยอดเหรียญตู้โทรหาผู้สาวตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญนานแล้วเหมือนกันเนาะ

0: มีคุณฟังส่งข้อความเข้ามานะคะว่าตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าหนึ่งในเพลงที่เพิ่งรู้สึกว่าเข้ากับบรรยากาศครึ้มๆที่สุดก็คือเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้เลยนะคะงานจากโอลิเวียดีนค่ะกับ So Easy to Fall in Love หวังว่าเพลงนี้จะทำให้คุณอารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มได้นะคะโดยเฉพาะในวันหยุดแบบนี้อยากให้คุณยิ้มได้เยอะๆค่ะSmooth your request 4โมงกับอีก32นาทีนะคะได้เวลาของ Smooth your request ประจำชั่วโมงนี้แล้วคุณ This is Pok Pek อ่านผิดคุณ This is Pek ขอเพลงนี้เข้ามาค่ะ
1: Yeah What's up It's TQ and Sarah again Right back

0: keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Titoที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
0: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
1: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: Smooth Kisses, keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5.

คุณผู้ฟังคะเดือนหน้ามีแพลนอู้ไม่ใช่เดือนหน้าแล้วสิเดือนนี้เนี่ยแหละมีแพลนจะไปไหนหรือยังในช่วงวันที่22ถึง24นี้นะคะอยากจะชวนไปบินตรงลงใต้กับเราค่ะกับกิจกรรม Smooth on Tour นะคะปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่นำทีมโดย2 DJหนุ่มหล่อของเรานะคะดีเจเอกกฤษณาวารินแล้วก็ดีเจพัตโตค่ะสองดีเจนะคะจะพาคุณไปขอพรเสริมสิริมงคลสัมผัสประสบการณ์ระดับลักชัวรี่พักโรงแรมชั้นนำนะคะแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารทุกมื้อ3วัน2คืน22ถึง24เดือนนี้นะคะจำนวนจำกัดแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เหลือที่ว่างน้อยมากๆแล้วถ้าคุณสนใจนะคะต้องรีบจองเข้ามาแล้วค่ะราคาพิเศษท่านละ 17,900 บาทราคานี้นะคะรวมทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินที่พักก็คือพูดง่ายๆคุณมาตัวเปล่าได้เลยจัดกระเป๋ามาแล้วไม่ต้องคิดอะไรอีกสมูทจัดการให้คุณทุกอย่างค่ะใครสนใจไปกับเรานะคะกับ Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่จองเข้ามาได้เลยที่086-825-1444หรือที่ LINE@ นะคะ smoothfm ค่ะ

0: 4โมงกับอีก57นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้อสมทฝนตกหนักมากเพิ่งลาคุณไปในวันนี้พร้อมกับสายฝนนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมบอกพี่เอวีระได้เลยพี่เอมารออยู่แล้วค่ะส่งมาได้ที่ @smoothfm ที่เดิมนะคะ
1: Smooth Kisses keeping you company with your favorite DJ on Smooth 105.5
0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
2: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัทโตพัทชนพันธารักษ
0: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
2: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
1: ่ Smooth 105.5

0: Borderline Madonna Twist of Facts Olivia Newton-John Hard Habit to Broke ChicagoInfusion Love Stewart Nobody told me John Lennon คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: Smooth 105.5
2: For advertising, please call 02201-6515.
3: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.

0: อายุ22ปีที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานีตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมของกลางยาบ้าบรรจุในกระสอบ3ใบจำนวน 1,200,000 เม็ดจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนยาเสพติดดังกล่าวเพื่อนำไปส่งตามจุดนัดหมายโดยเลือกใช้ช่วงเวลาเช้ามืดเพื่อเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีดำเนินคดีเตรียมแจ้งจับยกพวกตีกันในโรงพยาบาลหลังอารมณ์ค้างมาจากงานส่งท้ายสงกรานต์จากกรณีมีคลิปว่อนในโซเชียลมีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ตีกันที่บริเวณโรงพยาบาลราชบุรีจนเกิดความวุ่นวายคลิปดังกล่าวมีการแชร์คลิปออกไปเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบข้อมูลจากนายแพทย์นิคมมะลิทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกำลังล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณด้านหน้าในจุดเกิดเหตุเมื่อคืนซึ่งยังคงมีร่องรอยคาดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดหลงเหลืออยู่ตามบริเวณประตูยังไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ได้รับความเสียหายเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาไล่ตีกันนั้นอยู่ด้านนอกห้องฉุกเฉินซึ่งในช่วงนั้นได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลราชบุรีว่ากลุ่มวัยรุ่นมากันจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุได้ทันท่วงทีในเบื้องต้นกว่าวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีเรื่องมาจากงานเปียกส่งท้ายสงกรานต์และมีผู้บาดเจ็บมารักษาตัวมีการตามกันมาจนมาพบอีกกลุ่มที่เป็นคู่อริเลยไล่ตีกันซึ่งทางโรงพยาบาลกำลังให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายและให้นิติกรโรงพยาบาลไปดำเนินการแจ้งความกับทางกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดแล้วบขส.แสดงความเสียใจกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนรถจักรยานยนต์พื้นที่จังหวัดระนองบริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS แจ้งว่าได้รับการรายงานนายสถานีเดินรถระนองเกี่ยวกับกรณีรถโดยสารประจำทางเส้นทางกรุงเทพบ้านเขาต่อพังงาชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณแยกหอนาฬิกาบางริ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมขาเข้าตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองช่วงค่ำของวันนี้ทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต1คนจากการตรวจสอบพบว่ารถโดยสารดังกล่าวเป็นของบริษัทที่มีผู้โดยสาร24คนจำนวนพนักงานประจำรถ3คนรวมทั้งหมด27คนรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิตเวลา 16:30 นาทีของวันที่3พฤษภาคมซึ่งผู้โดยสารและพนักงานปลอดภัยทั้งนี้จากการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารผ่านระบบ GPS ในช่วงเวลาดังกล่าวความเร็วอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนและรอผลทางคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนพนักงานขับรถคนดังกล่าวเบื้องต้นบริษัทสั่งพักงานจนกว่าผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแล้วเสร็จบริษัทขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประสานดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างถึงที่สุดและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5
3: Smooth your five
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5

ศิลปินคือ Pop Smoke นะครับเพลงนี้ชื่อว่า What You Know About Love นะครับและเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟังงานจาก Nathan Skies ด้วยนะครับคุณจำศิลปินคนนี้ได้ไหมเพราะว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวง The Wanted นะครับเป็นศิลปินกลุ่มเป็นบอยแบนด์จากอังกฤษนะครับถ้าเผื่อว่าบ้านเราเนี่ยงานดังๆก็คือ Glad You Came คุณจำได้ไหมอันนั้นเนี่ยในฐานะของศิลปินกลุ่มนะแต่เพลงซึ่งเปิดไป Nathan Skies นี่ถือว่าเป็นงานจากอัลบั้มเดี่ยวThere's Only One of You นะครับคุณได้ฟัง Michael Bublé กับ Nelly Furtado ด้วย Quando Quando Quando เพลงจาก Westlife If I Let You Go นะครับและวันนี้เนี่ยเริ่มต้น Smooth Your Five ด้วยเพลงของ Emilia กับ Kiss by Kiss นะครับ5เพลงเพราะต่อเนื่องนะในช่วงของ Smooth Your Five เริ่มต้นในช่วงเย็นของวันนี้นะครับเอวีรามารับหน้าที่ต่อจาก DJ น้องพึ่งนภัสนันนะแล้วก็ดูแลคุณต่อไปนะครับใครที่ช่วงเย็นวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินทางแล้วก็อยู่นอกบ้านอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่กี่10นาทีแถวแถวพระราม9ฝนตกหนักมากๆไม่ได้มาแค่ฝนนะมาพร้อมกับลมนะครับเอวีราก็เลยเช็คเรดาร์ฝนแล้วก็เห็นว่ากลุ่มฝนก้อนใหญ่มากๆพาดผ่านแล้วก็ถูกลมพัดมาในทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพเกือบทุกพื้นที่น่าจะโดนฝนทั้งหมดอาจจะช้าบ้างเร็วบ้างถ้าลมไม่เปลี่ยนทิศหรือฝนไม่สลายตัวนะวันนี้ชาวกรุงเทพและปริมณฑลโดนแน่ๆเรื่องของการเดินทางและความปลอดภัยรวมถึงเรื่องของสุขภาพก็สำคัญมากๆนะครับแต่ไม่ว่าอากาศจะร้อนนะหรือฝนตก Smooth 105.5 ก็มีเพลงเพราะแบบนี้ให้คุณได้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ

เสียงร้องของจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Can't Stop the Feeling นะครับและเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง You'll Be in My Heart จาก Phil Collins ครับมี One in a Million จาก Boston ด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ฟัง Smooth 105.5 ขอขอบคุณข้อความที่ส่งมาทักทายทางไลน์ด้วยที่หลังไมค์นะครับแล้วก็ถามมาว่าวันนี้แถวพระราม9เนี่ยฝนตกหรือเปล่าจะบอกว่าอย่าเรียกว่าฝนตกเลยเรียกว่าพายุฝนน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะว่ามาพร้อมกับลมซึ่งแรงมากๆแล้วฝนก็ตกหนักมากๆไฟแถวนี้เนี่ยดับไปประมาณ 3-4 รอบแต่โชคดีนะที่ดับแล้วก็มาดับแล้วก็มาประมาณนั้นเลยครับเอวีรานับได้4รอบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โดยทั่วไปพายุผ่านไปแล้วแต่ฝนยังโปรยแบบเบาๆอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าฝนตกหนักลมก็แรงทัศนวิสัยในการมองเนี่ยอาจจะน้อยลงอาจจะไม่ดีคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับและที่สำคัญเนี่ยฝนตกถนนลื่นในขณะที่ลมแรงแอบเห็นภาพในข่าวนะก็จะมีบางจุดที่ลมแรงมากๆมันพัดกิ่งไม้หักลงมากีดขวางการจราจรตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆในขณะเดียวกันว่ากันว่าแถวนครปฐมบางหลวงฝนตกหนักมากๆขณะที่เสาไฟฟ้าล้มนะครับและบ้านเรือนเสียหายรวมถึงสุพรรณบุรีก็มีลูกเห็บตกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยสำคัญมากๆตอนนี้นะครับมีหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยเลือกมาเป็นเพลงซึ่งคุณตุ๊กดอลลี่ตุ๊กสยมพรถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับได้เอ่ยชื่อหนึ่งขึ้นมาและเอวีรารู้สึกว่าโอ้โหชื่อเพลงนี้มันเหมาะมากๆวันนี้วันจันทร์แล้วก็เป็นวันที่มีฝนตกด้วย Smooth your request

0: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5
3: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.

0: today ชั่วโมงนี้ปิดท้ายด้วยงานจาก Ed Sheeran นะครับเพลงนี้ชื่อว่า Old Phone นั่นเองครับปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง Ed Sheeran หลายคนก็จะนึกถึงศิลปินมากความสามารถที่มีผมแบบจิงเจอร์ก็ออกแนวสีแดงนิดนึงแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆด้วยการโกนศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเผื่อว่าคุณเห็นเอ็ดชีแรนเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันล่าสุดเนี่ยกลายเป็นทรงผมแบบสกินเฮดไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวถูกอกถูกใจมากๆบอกว่าอยากจะไว้ทรงนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปครบธงชาติในช่วง18นาฬิกานะครับแล้วก็ต้นชั่วโมงหน้าเนี่ยกลับมาฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันต่อกับ Smooth Your 5ที่นี่เลยนะครับ Smooth 105.5 ครับ
1: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพบกันเป็นประจำที
1: ่ Smooth 105.5
4: Smooth Top of the Pop
0: ปี 2009 Hot and Cold Katy Perry Obsessed Mariah Carey After party in the hotel lobby Then we all to the room like room Hotel room

0: Fireflies Our City คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: This is Smooth 105.5
2: For advertising please call 02201 6515

ช่วงที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยขอเพลงของ Michael Jackson มาค่อนข้างจะบ่อยมากๆเลยนะครับบางท่านนี่ก็ขอย้อนกลับไปไกลถึง Jackson 5นะครับก็ทยอยตามใจกันบ้างนะอันนี้เนี่ยก็เป็นกระแสที่มาหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Michael เข้าฉายในบ้านเราแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูมาจริงๆจะบอกว่าถ้ามองในแง่ของการตอบรับทางด้านอารมณ์และความรู้สึกที่คุณมีต่อตัวของ Michael Jackson แล้วก็ผลงานเพลงอันนี้เนี่ยแนวโน้มค่อนข้างจะดีมากๆหลายคนไปดูแล้วอินแล้วก็ตามกลับมาด้วยการขอเพลงนะครับในขณะที่ถ้าเผื่อว่าจะพิจารณาว่าเป็นภาพยนตร์อัตชีวประวัติหรือจะเป็นการให้คะแนนว่าหนังอัตชีวประวัติทำได้สมบูรณ์รอบด้านขนาดไหนอันนี้เนี่ยแล้วแต่มุมมองเลยนะแต่จากที่สอบถามมาคนอาจจะรู้สึกว่าถ้ามองในแง่ภาพยนตร์อัตชีวประวัติก็นำเสนอแบบด้านเดียวหรือไม่รอบด้านเรื่องบางเรื่องข่าวบางข่าวที่ดังมากๆแต่ไม่ถูกพูดถึงในภาพยนตร์อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็พูดถึงนะครับไม่นับรวมการแสดงของจาฟาร์แจ็กสันนะที่มีหลายๆเสียงชื่นชมคราวนี้มาต่อกันที่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีภาคต่อหรือเปล่าจำได้ว่าได้คุยกับผู้ฟังหลังไมค์มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายทำภาค2อยู่แต่จากข้อมูลที่เอวีระได้มาการจะมีไมเคิลภาค2ต่อหรือเปล่าขึ้นอยู่กับ2อย่างครับค่ายพิจารณาถึงการตอบรับและ2ในเรื่องของรายได้อันนี้จะบอกว่าเรื่องรายได้เนี่ยน่าจะผ่านแล้วล่ะเพราะว่ากำไรไปเท่าตัวกว่าๆแล้วแต่เรื่องกระแสตอบรับจริงๆทางค่ายไฟเขียวแล้วนะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาบทแต่ถ้าจะมีการถ่ายทำไมเคิลแจ็กสันหมายถึงหนังนะครับไมเคิลภาค2หรือเปล่าอันนี้วงเล็บตัวใหญ่ว่าถ้ามีการถ่ายทำอาจจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้2026หรือไม่ก็ยกยอดไปในปีหน้า2027ต้องรอลุ้นดูนะขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังเพลงที่ Smooth 105.5 Smooth Your 5ได้ฟังหลายเพลงเลย Michael Jackson กับ Paul McCartney มี Post Malone กับ Doja Cat นะครับ Jasmine Thompson Darion John Oatesและชั่วโมงนี้เริ่มต้นด้วย Season Change จากนิวตันนะครับขอบคุณมากๆนะที่เลือก Smooth 105.5 เป็นเพื่อนเดินทางระหว่างกลับบ้านหลายๆคนอยู่ในถนนที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่รถเยอะรถติดที่สุดในประเทศไทยอย่างที่สาทรเป็นต้นส่งกำลังใจเป็นพิเศษให้กับคุณกัญญานัทเลยนะขอให้เส้นทางที่ใช้เนี่ยราบรื่นที่สุดเดินทางปลอดภัยนะครับ

When Did You Get Hot จาก Sabrina Carpenter นะครับและเพลงก่อนหน้าเป็นงานจากKellis กับ Silo Green นั่นคือ Lil Star นั่นเองขอบคุณทุกคนมากนะที่เลือกฟัง Smooth 105.5 นะครับและในช่วงนี้ชวนคุณไปทริปกันดีกว่านะครับกับทริปล่าสุดซึ่งเราเนี่ยจะจัดขึ้นให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมไปไหว้พระขอพรแล้วก็ไปทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์กันด้วยนั่นก็คือ Smooth On Tour เอพิโซดที่1ปักหมุดเมืองคอนขอพรให้ไข่นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะนำทีมโดย2 DJ หนุ่มหล่อนั่นคือ DJ เอกเอกฤษณาวารินและ DJ พัตโตนั่นเองนะครับจะพาคุณบินลงใต้ไปไหว้พระขอพรกันนะครับจุดหนึ่งซึ่งเราจะพาคุณไปก็คือวัดเจดีที่สิชลนครศรีธรรมราชนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภและการเงินครับถ้าอยากได้แบบเป็นผลทันใจหลายคนนึกถึงไอ้ไข่ที่วัดเจดีที่นี่เป็นศูนย์รวมคนที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ชีวิตต้องการปฏิหารในเรื่องของการทำมาหากินเพราะฉะนั้นนะครับคนไปสักการะคนไปมูเยอะมากๆเสียงประทัดจะดังต่อเนื่องตลอดเวลานั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งยืนยันเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อถือเหมาะมากๆนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือว่าใครก็ตามที่ต้องการเรื่องของความสมหวังเรื่องของเงินว่ากันว่าถ้ามีตัวเลขในใจอยากให้เป็นจริงเนี่ยสามารถไปขอได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยอดขายหรือโชคลาภนะครับแต่อันนี้เนี่ยมีคำแนะนำว่าต้องชัดเจนเรื่องของการขอนะขอให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรจำนวนเท่าไหร่และต้องรักษาสัจจะที่ให้ไว้ด้วยนะครับสิ่งที่เอวีราพูดไปเป็นเรื่องของความเชื่อเพราะฉะนั้นนะฟังได้แต่พิจารณาด้วยวิจารณญาณของคุณนะครับแต่อันนี้เนี่ยอยากจะมาชวนไปออกทริปจริงๆเราเดินทางกัน3วันนะครับ3วัน2คืน22 23และ24พฤษภาคมนี้นะครับเราดูแลด้วยอาหารครบทุกมื้อนะได้เข้าพักในโรงแรมระดับลักชัวรี่นะครับราคาพิเศษมากๆเพียงท่านละ 17,000

0: Empire State of Mind นะครับงานจาก JC กับ Alicia Keys ทุกคนครับช่วงนี้เอวีระขอเปิดเพลงตามใจคุณบ้างนะกับ Smooth Your Request นะครับเป็นเพลงที่คุณออแกนช่วยเลือกมาแล้วอยากฟัง
1: Smooth Your Request

0: เป็นศิลปินที่ร้องเพลงดีมากๆเลยนะครับนี่คือลูอิสคาปาวดีกับ Someone You Loved เป็นเพลงที่คุณออร์แกนช่วยเลือกมาก็เปิดตามใจในช่วงนี้นะกับ Smooth Your Request เองนะครับช่วงนี้ลูอิสคาปาวดีก็ตระเวนแสดงคอนเสิร์ตตามจุดต่างๆหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยหายไปพักรักษาตัวยาวนานมากๆคุณจำได้ไหมว่าลูอิสคาปาวดีเนี่ยเจอหลายโรคมากๆแต่ว่าโรคนึงซึ่งมีผลต่อการขึ้นโชว์ของเขาก็คือโรคทูเรตหรือว่ากล้ามเนื้อกระตุกนะครับซึ่งมันเกิดจากระบบประสาทส่งผลให้กล้ามเนื้อเนี่ยกระตุกแบบควบคุมไม่ได้หรือบางทีก็ส่งเสียงแบบซ้ำๆในแบบที่เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถคุมได้เช่นเดียวกันแล้วก็อาการเนี่ยมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนไปเป็นบนเวทีคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาขึ้นโชว์แล้วอาการมันกำเริบจนเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถควบคุมร่างกายได้แล้วก็ร้องเพลงต่อไม่ได้ปรากฏว่าบรรดาแฟนๆที่ดูอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็ต้องช่วยร้องจนจบเพลงจริงๆมีคลิปอยู่นะแต่จะบอกว่าสำหรับเอวีราแล้วเนี่ยเป็นคลิปที่แบบมันยากมากๆที่จะดูให้จบอะคุณเพราะว่าเขาน่าสงสารมากอะแล้วอาการเยอะมากจนเจ้าตัวเนี่ยต้องเลื่อนคอนเสิร์ตออกไปยกเลิกเลยหยุดงานเพลงรักษาตัวแล้วก็หายไปประมาณเกือบๆปีเหมือนกันนะจนกลับมาค่อยๆมีงานเพลงสัก1หรือ2ซิงเกิลค่อยๆจะกลับมาขึ้นโชว์จนตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็สามารถขึ้นโชว์ได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะร้องเพลงตัวเองแล้วนะยังร้อง Have You Ever Seen The Rain เพลงที่จำได้ว่าเมื่อ 2-3 วันที่เปิดมาที่ Smooth ก็เปิดให้คุณได้ฟังเช่นเดียวกันครับอันนี้ถือว่าเป็นอัปเดตล่าสุดอาการของลูอิสคาปาวดีที่นี่นะครับ Smooth 105.5
1: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
2: DJ เอกกับ DJ พะโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
4: Soundtrack เพลงนี้เพลงนี้และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณใน Smooth Saturday Soundtrack กับดีเจลูกน้ำพิจารวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบ Inside พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
1: ่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
5: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโ

0: 990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
1: It's time for Sunset Rhythm where every beat sets the mood at Smooth 105.5

0: เสียงร้องที่คุ้นเคยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะจำได้ว่าเป็นเสียงร้องของ Prince นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหากับทางค่ายเพลงก็เลยไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้นะครับก็ใช้ชื่อว่า The Artist เองนะครับเพลงที่มีชื่อว่า The Most Beautiful Girl in the World ส่วนเพลงก่อนหน้าคุณได้ฟัง It Might Be You จาก Stephen Bishop ครับซึ่งเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง Tootsie นะครับซึ่งเป็นทั้งเพลงและหนังจากยุค80ที่ดังมากๆทั้งตัวหนังแล้วก็ตัวเพลงเลยนะในเรื่องของหนังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังที่ดูสนุกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของนักแสดงชายมากความสามารถแต่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันกับคนอื่นทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครอยากร่วมงานด้วยจนท้ายที่สุดเนี่ยเริ่มหางานยากเจ้าตัวมีอยู่วันหนึ่งจับพลัดจับผลูไปสวมบทแต่งหญิงนะครับแล้วก็ไปออกในรายการซีรีส์ทางทีวีในช่วงกลางวันปรากฏว่ากลายเป็นบทที่ได้รับความนิยมมากๆจากเรื่องโกหกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องโกหกถัดไปอีกเยอะมากๆจะบอกว่าเป็นหนังที่โชว์ความสามารถทางด้านการแสดงของดัสตินฮอฟแมนนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ดูสนุกด้วยไม่แปลกใจที่หนังเรื่องทูซี่เรื่องนี้เนี่ยได้เข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง9สาขารางวัลครับรวมถึงเพลงซึ่งคุณได้ฟังไปด้วย It Might Be You จาก Stephen Bishop ก็ได้เข้าชิงในสาขาของเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นเพลงปิดท้ายในเกือบปิดท้ายชุดสุดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้เราพักกันครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง5เพลงรวดกับ Smooth Your Five ครับ
1: It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
2: เหนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม
1: Smooth Afternoon Long Play
2: เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
3: Smooth Top of the Pop
4: ปี1985 Like the Virginมาดอนน่าคาลิฟวิสเปอร์จอร์จไมเคิลเทคออนมีอาฮ่าอีซี่เลิฟเวอร์ฟิลิปไบเล่แอนด์ฟิลคอลลินSaving All My Love For You Whitney Houston คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วงดีเจที่ Smooth 105.5
5: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
6: For advertising please call 02201-6515
7: Smooth 105.5
1: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. It's time for Sunset Rhythm, where every beat sets the mood at Smooth 105.5.
8: Smooth Your Five.
9: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.

ลปินมากความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับนี่คือแชปเปโรนเพลงที่มีชื่อว่า Pink Pony Club นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้เราเห็นว่าถ้าคุณอยู่ถูกที่นะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันกับแชปเปโรนนะครับที่เธอค้นพบสถานที่แห่งนี้ในลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็พิงค์โพนี่คลับเนี่ยถือว่าเป็นชื่อสมมุติแต่ผมเชื่อว่าเธอเจอสถานที่ที่เป็นของตัวเองจริงๆที่ที่คุณอยู่แล้วมีความสุขที่ที่คุณจะเป็นตัวตนได้แบบ 100% มากๆและอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่ตัดสินกันและกันอย่างที่เราทราบนะครับว่าแชปเปโรนเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนนึงซึ่งเป็น LGBTQการที่เธอได้อยู่ในพิงค์โพนี่คลับแล้วก็สนิทใจแล้วก็มีความสุขมากๆถึงขนาดที่เรียกคนในคลับว่าเป็นครอบครัวได้เนี่ยแปลว่าเธอเจอในสถานที่ที่ใช่และเอวีระก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่าทุกคนมีที่มีทางเป็นของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเจอสถานที่นั้นหรือเปล่าสังเกตได้ง่ายครับถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขตรงนั้นแหละคุณเจอที่ที่เป็นของคุณแล้วซึ่งแชปเปโรนเนี่ยเธอก็เจอแล้วนะกับสถานที่ที่เธอเรียกในเพลงนี้ว่า Pink Pony Club นั่นเองครับซึ่งจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเพราะว่าตอนที่ปล่อยเพลงนี้ออกมาเนี่ยคุณทราบไหมครับว่าคนที่ขอเพลงนี้มาบ่อยๆกลับกลายเป็นคุณผู้ฟังรุ่นเยาว์เป็นน้องเด็กซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีท่อนที่ฟังแล้วติดหูรวมถึงชื่อเพลงเนี่ยมันมีคำว่าโพนี่โพนี่คลับแล้วก็มีความเป็นพิงค์อีกพิงค์โพนี่คลับไม่แปลกใจเลยที่ปล่อยออกมาปรากฏว่าเด็กจะชอบเพลงนี้แทนนะฮะสมมุติ Your 5ในชั่วโมงนี้นะครับมีทั้ง You Sang To Me จาก Mark Anthony On The Loose ของ Niall Horan You To Me Are Everything The Real Thing นะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย Round Roundจาก Sugar Babes ขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังเพลงด้วยกันนะ Smooth 105.5 นะครับ

ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับข้อความหลังไมค์ที่คุณส่งกันมาเอวีระก็ตามอ่านอยู่นะอาจจะตามตอบได้ยังไม่ครบทุกข้อความเพราะว่าที่หลังไมค์ตรงนี้เนี่ยทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันมากๆคุณได้ฟังวาเลนไทน์จากมาร์ตินาแม็กไบรท์แล้วก็จิมบริกแมนนะครับรวมถึง Eternal Flame Atomic Kitten ด้วยทุกคนครับนอกจากเพลงเพราะแล้วเนี่ยช่วงนี้มีสินค้ามาเสนอขายอีกแล้วจาก Shopmania ครับเป็นพัดลมรุ่น Cool Plus นะครับจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น AV514 นะถือว่าเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้แบบทันใจ 3-4 องศาเลยครับเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งครับคุณสามารถปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์เนี่ยมีทั้งสีขาวสีเทาสุดมินิมอลนะครับมีล้อด้วยนะเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆจะเป็นห้องนอนจะเป็นห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มเลยครับถ้าเผื่อว่าคุณกำลังมองหาพัดลมไอเย็นสำหรับฤดูร้อนซึ่งยังคงร้อนมากๆอยู่ขอแนะนำเลยนะครับนั่นคือ Cool Plus รุ่น AV514 ครับราคาเพียง 1,190 บาทรับฟรีไปเลย Cooling Pack 4ชิ้นถ้าสนใจนะครับสามารถโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้หรือสอบถามเกี่ยวกับสินค้าก็ได้ที่หมายเลข02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania จะบอกว่าเวลาที่เอวีระเสนอขายของบางอย่างอาจจะเป็นของใช้อาจจะเป็นของกินก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีผู้ฟังใจดีมากๆอยากสนับสนุนก็ซื้อตามแล้วก็ไปสั่งซื้อกันเอวีระเกรงใจนิดนึงนะจะบอกว่าเวลาขายอะไรแล้วคุณสนใจอ่ะรู้สึกดีใจแต่ถ้าจะตัดสินใจซื้ออย่าเป็นเพราะผมขายให้ตัดสินใจซื้อเพราะว่าของที่คุณจะซื้อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองอันนั้นจะดีมากๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสนใจนะอีกรอบหนึ่ง 02-114-3990 ครับ

0: back again, just to touch you once again.
1: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
2: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
3: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
4: สวัสดีครับผมดีเจเจพัสวัตครับ
2: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
5: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
6: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
5: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: Smooth Top of the Pop ปี1985 Cool It Now New Edition One More Night

0: ชิคาโก Miss You Diana Ross Smooth Operator Sade คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: And now 1 hour of non-stop song requests on your new number one station Smooth 105.5
2: For advertising, please call 02201-6515.
3: Smooth your life, smooth music, smooth 105.5.
1: This is Smooth 105.5 News Update, presented by MCOT Radio Network.
4: ขณะนี้เวลา 21:00 น.

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยตั้งเอกนิติเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนบริดจ์ชี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนไทยต้องปรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการแสดงความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นโครงการแลนบริดจ์ของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยระหว่างนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเป็นเพียงการพูดคุยคนละทีซึ่ง

0: เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์จะมีการตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาโครงการดังกล่าวโดยจะต้องพิจารณาทุกรูปแบบทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ความคุ้มค่าของการลงทุนเรื่องของโลจิสติกและสิ่งที่ต้องผูกอยู่กับโครงการโดยให้เร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90วันให้สอดคล้องกับบริบทโลกในปัจจุบันขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วทั้งเรื่องความมั่นคงทางพลังงานภูมิรัฐศาสตร์การที่จะทำให้ประเทศไทยไม่มีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากเกิดสถานการณ์หรือความขัดแย้งใดๆที่ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้วยดังนั้นต้องหายุทธศาสตร์ที่ให้ไทยยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้และหากจะมีผลกระทบจะต้องมีน้อยที่สุดเมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จะยื่นหนังสือคัดค้านต่อส.ส.ในพื้นที่เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์นายอนุทินตอบกลับทันทีว่าแต่ก็มีคนเห็นด้วยทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลผลการศึกษาความคุ้มทุนและประโยชน์ที่ใช้สอยจากโครงการเขื่อนลำปาวประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งรับมือเอลนินโญนายสำรวยอินพิทักษ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวหรือเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุว่าปัจจุบันปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวมีอยู่ที่787ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 40% จากความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เคยเก็บไว้ 11% ส่วนสาเหตุที่ต้องกันน้ำไว้สูงกว่าเดิมเล็กน้อยเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้อาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนินโญขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรทางโครงการจึงได้ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569 และการส่งน้ำฤดูฝนปี 2569 รวมทั้งได้ปิดประตูอาคารระบายน้ำล้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรอย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากนี้จะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำสภาพฝนฟ้าอากาศอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมต่อไปขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ว่านายกรัฐมนตรีสั่งเร่งติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลประชาชนและภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำกินน้ำใช้สนับสนุนประปาหมู่บ้านและสำรองน้ำต้นทุนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วประเทศรถชนเหล็กกั้นบอกระดับความสูงจนหักเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกเอกชนบรรทุกรถแบ็คโฮไว้หลังคารถบรรทุกและจะขับลอดใต้สะพานขัวสลีเวียงพิงฝั่งตะวันออกกลางเมืองเชียงใหม่รถแบ็คโฮที่บรรทุกไว้หลังรถมีความสูงกว่า3เมตรทำให้ชนหลังคาคานเหล็กที่จำกัดความสูงไว้2เมตร80เซนติเมตรจนคานเหล็กหักและเสาเหล็กขนาดใหญ่หลุดออกจากฐานแต่รถบรรทุกยังค้ำยันฐานเหล็กไว้ไม่ให้ล้มลงมาจนทำให้รถต้องจอดคาอยู่ที่กลางถนนทำให้เสียพื้นที่จราจรไป1ช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องอำนวยความสะดวกและจากที่รถสามารถวิ่งสวนกันได้ต้องปิดการจราจรให้รถวิ่งได้ทางเดียวและต้องนำรถกระเช้าของแขวงทางหลวงมายกคานเหล็กเพื่อนำรถบรรทุกออกจากเส้นทางซึ่งอาจจะต้องมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายรถออกมาคาดว่าอาจใช้เวลาสักพักใหญ่หากไม่มีความจำเป็นให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนชั่วคราวนายหลงอายุ53ปีคนขับรถบรรทุกบอกว่าปกติใช้เส้นทางนี้เป็นประจำแต่วันนี้ได้บรรทุกรถแบ็คโฮไว้ด้านหลังเพื่อจะไปไซต์งานในพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามซึ่งมีความสูงเกิน3เมตรทำให้เผลอคิดว่าความสูงไม่เกินจนชนกับคานเหล็กอย่างแรงทำให้คานเหล็กหักและเสาเหล็กหลุดออกจากฐานขณะที่เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถให้สังเกตความสูงของรถยนต์ของตนเองด้วยเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: This is Smooth 105.5 News Update presented by MCOT Radio Network Live from the heart of Bangkok This is Smooth 105.5 Your new number one hit music stationAnd now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาท

0: สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ line @smoothfm
1: เริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Cover ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับ playlist ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เทอร์รี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว
0: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM 1สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcont
2: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

0: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีค่ะดีเจเกศรินทร์วิโรจน์ชูฉัตรค่ะ
3: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
1: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชายพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที่
0: สมูท 105.5

0: Bad Romance Lady Gaga Nothing on You B.O.B. featuring Bruno Mars Mystery Maroon 5Just the way you are, Bruno Mars. Empire State of Mind, JC featuring Alicia Keys. คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ.
1: And now, 1 hour of non-stop song requests on your new number one station, Smooth 105.5.

ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำ

0: พราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: หยุดฟังทางนี้ถ้าคุณอยากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
3: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
2: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านคีรีวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อนจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
1: You're listening to
4: Smooth Dance Anthems.
1: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito.
4: You're listening to Smooth Dance Anthems.

0: You're listening to Smooth Dance Anthems. Smooth Dance Anthems. Anthems. Anthems.
1: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
2: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
3: Smooth Top of the Pop
4: ปี1996มาการีน่าเบสไซส์บอยบิ๊กลอสเดริโอ You Make My High โทนี่แบร็กสันNobody Knows The Tony Rich Project

0: You're listening to Smooth Dance Anthems. Smooth Dance Anthems. Anthems. Anthems.
1: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
2: มาปลุก energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัตโตพัฒนพันธรักษ
1: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
1: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
2: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
0: ่ Smooth 105.5
4: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริงดีเจบุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 โมงถึง 6 โมงเย็นพบกันเป็นประจำที
0: ่ Smooth 105.5
5: ยุคนี้สายปาร์ตี้ต้องมีเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 ที่มาพร้อมกับความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อให้คุณทานน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัยมากกว่าที่เคยช็อปมาเนียขอเสนอเครื่องทำน้ำแข็งคอมโปรรุ่น CPM1 สินค้าดีมีคุณภาพจาก 5,990 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทสนใจโทร02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
0: You're listening to Smooth Dance Anthems.
6: You're listening to Smooth 105.5 FM with DJ Tito.
0: You're listening to Smooth Dance Anthems.

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: You're listening to Smooth Dance Anthems. Smooth Dance Anthems. Anthems. Anthems.
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

0: You are beautiful James Blunt คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ
1: For advertising please call 02201-6515
2: From the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station.

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5

0: และเพลงนี้เรารวบรวมให้คุณในสมูทแซทเดย์ซาวด์แทร็กกับดีเจลูกน้ำพี่เจรวีสิงห์ทองวันกับเพลงฮิตข่าวสารและเรื่องราวสาระน่ารู้ต่างๆจากภาพยนตร์แบบอินไซด์พร้อมร่วมเล่นเกมรับของรางวัลพรีเมียมจากภาพยนตร์มากมายในทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงบ่ายสามโมงที
1: ่ Smooth 105.5Smooth your life, smooth music.
2: Smooth top of the pop.
3: ปี1981 Starting over, John Lennon. Rapture, Blondie.Action Love Stuart Every woman in the world As a pride
4: You're everything I need
5: The winner takes it all
3: The winner takes it all ABBA คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วงดีเจที่Smooth 105.5

0: หนื่อยล้าจากงานกองโตรู้สึกสมองตื้อๆเบื่อกับเรื่องจำเจมาเบรกอารมณ์เหล่านี้ด้วยเพลงเพราะๆตลอด1ชั่วโมงเต็ม Smooth Afternoon Long Play เติมเต็มความสุขช่วงเบรกยามบ่ายด้วยเพลงสากลเพราะๆที่คัดสรรมาอย่างดีฟังกันยาวๆแบบไม่มีดีเจคั่นต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงเต็มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองที่ Smooth FM 105.5
1: อะไรที่อินเทรนด์ไอเทมไหนที่ออกใหม่โปรไหนที่มาแรงเรารวบรวมไว้ให้ใน Smooth Unboxช่วงเวลาที่จะพาคุณไปแกะกล่องของใหม่อินเทรนด์รวมทั้งโปรสุดฮอตแคมเปญสุดปังที่จะมาอัปเดตให้ชาวสมูทตี้ไม่ตกขบวนโดย DJ เจพัสวัตทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 10:20 นใน Smooth Society พิเศษผู้ประกอบการทั้งแบรนด์ใหญ่หรือ SME ที่สนใจนำเสนอสินค้าหรือโปรโมชั่นสามารถติดต่อเพื่อขอเข้าร่วมกับเราได้ที่หมายเลข022457184หรือที่ LINE @smoothfm อย่าช้าเดี๋ยวจะตกขบวน

0: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เข้มข้น

Big Girls Don't Cry Fergie Say It Right Nelly Furtado คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.2

0: สายๆแบบนี้มาเติมความรู้กับเรื่องราวที่น่าสนใจจากวงการบันเทิงและสาระน่ารู้จากรอบโลกไปกับพวกเขา
1: สวัสดีค่ะดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจเจภัสวัตครับ
0: ดีเจนิปปอนนวนันท์บำรุงพฤกษ์ใน Smooth Society พร้อมสาระน่ารู้ด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในช่วง Smooth Health Insight ที่จะมาเจาะลึกเรื่องราวด้านสุขภาพไขข้อสงสัยให้คุณได้รู้ทั้งหมดนี้พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth FM 105.5
3: ขออนุญาตครับบอส
4: อ๋อมาก็ดีแล้วในอัปเดตหน่อยสิรายการของเราปีนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ครับบอสเริ่มด้วยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์พบกับ Smooth Sunshine โดย2 DJ รุ่นเก่า DJ เกตและ DJ เอกตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงเช้าต่อด้วย3 DJ In Trend ไม่ตกยุค DJ ลูกว่า DJ เจและ DJ Nippon ใน Smooth Society 10โมงถึงบ่ายโมงครับ
4: แล้วสีสันช่วงบ่ายล่ะ
3: บ่าย2ถึง5โมงพบกับ Smooth Kisses ที่จะมาแก้เหงายามบ่ายไปกับ DJ พึ่งและ DJ พัดตกพิเศษทุกวันจันทร์กับหมอเก้จ๊ะเอ๋ดวงต่อด้วย Smooth Sunset Rhythm ที่จะมาส่งทุกคนกลับบ้านโดยดีเจของมหาชน DJ A วีระปิดท้ายด้วย4ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับมิกซ์เพลง Non-Stop สนุกๆโดย DJ ทีโต้ครับ
4: เยี่ยมมากแล้ว Weekend Special เข้าที่ดีไหม
3: เข้าที่ครบรถมากครับเริ่มต้นเช้าวันหยุดกับ Smooth Dad Jazz 9โมงถึงเที่ยงแล้วตามด้วย Smooth Saturday Soundtrack กับ DJ ลูกน้ำในวันเสาร์เที่ยงถึงบ่าย3ส่วนวันอาทิตย์เอาใจชาวร็อกกับ Smooth on the Rock โดยชาวร็อกตัวจริง DJ ชาลีและพบกับ DJ บุ้งใน Smooth and Smile กับเพลงฮิตจากยุค70ถึง90ตั้งแต่บ่าย3ถึง6โมงเย็น
4: ดีมากเดินหน้าต่อเพราะเราต้องเป็นขึ้นเพลงสากลอันดับ1ของคนฟังให้ได้

0: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
1: Smooth Top of the Pop ปี1981 yeah. It's my turn Diana Ross Another one bites the dust And another one gone Another one bites the dust Queen Hey, gonna get to do another one I can't stand itI can't stand it. Eric Clapton. It ain't gonna stand for it. Stevie Wonder. Winning. Santana. คุณสามารถรับ

0: Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: มาปลดปล่อยอารมณ์ในช่วงเย็นระหว่างกลับบ้านไปกับเสียงนี้ที่คุณคุ้นเคย
2: สวัสดีครับผมเมวีระเย็นๆแบบนี้ผมจะมาส่งคุณผู้ฟังทุกคนกลับบ้านด้วยเสียงเพลงเพราะๆและเรื่องราวน่ารู้ต่างๆมากมายมาอยู่ไปด้วยกันกับผมใน Smooth Sunset Rhythm นะครับ
1: ช่วงเวลาดีๆแบบนี้มีให้คุณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ที่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music Music Music Music

0: เริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่สดใสไปกับเสียงเพลงเพราะๆกับดีเจที่คุณคุ้นเคย
1: สวัสดีค่ะดีเจเกษรินทร์วิโรจน์ชูชัดค่ะ
2: สวัสดีครับผมดีเจกฤษณาวารินทร์ครับ
0: มาพบกับพวกเขาได้ในสมูทซันชัยพร้อมอัปเดตข่าวรอบโลกและเรื่องราวสาระต่างๆไปกับช่วงสมูทอะราวด์เดอะเวิลด์แบบไม่ตกเทรนด์ที่คุณฟังได้ทั้งออนแอร์และออนไลน์เพื่อให้รัชอาวยามเช้าของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 10:00 น.ที
3: ่ Smooth
4: 105.5 Smooth Top of the Pop
5: ปี 2007 Makes me wonder

Rehab Amy Winehouse คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Musicเริ่มต้นเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่สดใสไปกับเสียงเครื่องดนตรีแจ๊สที่คุณคุ้นเคยทั้งจากเพลงเก่า Original Version และเพลง Covered ใหม่ในสไตล์แจ๊สในช่วง Smooth That's Jazz กับเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดย Music Director เชอรี่วีรินที่พร้อมมอบความสดใสให้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงที่ Smooth FM 105.5 ที่นี่ที่เดียว

0: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: Smooth Top of the Pop ปี1982 Ebony and Ivory Paul McCartney and Stevie Wonder

โอลิเวียนิวตันจอห์นDon't talk to strangers. Lick spring fire. Hard to say I'm sorry. Chicago. คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วงดีเจที่ Smooth 105.5

0: ากเที่ยวแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากความสนุก
1: Smooth on Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่
0: ดีเจเอกกับดีเจพัตโตชวนสมูทตี้แพ็คกระเป๋าแล้วบินลงใต้ไปขอพรไอ้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญให้อบอุ่นใจอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่และไปสูดความสดชื่นท่ามกลางขุนเขาที่หมู่บ้านขี้ริวงพร้อมทำงานคราฟต์ผ้าบัดย้อมจากสีธรรมชาติพาคุณพักผ่อนสุดพิเศษในโรงแรมชั้นนำเดินทางไปกับเรา 20-24 พฤษภาคม3วัน2คืนในราคาเพียง 17,900 บาทช้าหมดอดนะโทรเลย086-825-1444หรือ LINE @smoothfm
2: เพราะความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่4ทุ่มกระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณกับเพลงฮิตที่คุณออกสเต็ปได้ใน Smooth Dance Anthem กับ DJ Tito ที่จะมามิกซ์เพลงฮิตสุดมันให้คุณออกสเต็ปเลเวลอัพเอาใจคนนอนดึกในทุกค่ำคืนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่
3: Smooth 105.5 Smooth your life, smooth music.

0: บ่ายๆของเราต้องสดใสกว่าเดิม
1: มาปลุก Energy ยามบ่ายของคุณให้สดใสไปกว่าเดิมกับดีเจเสียงใสอารมณ์ดีดีเจพัทโตพัทชนพันธารักษ
0: ์และดีเจพึ่งนภัสนันจงสงวนพร้อมเปิดทำนายดวงไปกับ
2: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: ที่จะมาไขความลับเรื่องดวงของคุณให้ได้รู้อะไรดีอะไรไม่ดีต้องเตรียมรับมือยังไง
1: พบกันใน Smooth Kisses ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นที
3: ่ Smooth 105.5

Low Florida featuring T-Pain4 minutes Madonna featuring Justin Timberlake และ Timbaland Take a bow Rihanna Viva La Vida Coldplay Bleeding Love Leona Lewis คุณสามารถติดตามรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ที่ Smooth 105.5 จากทุกช่วง DJ

0: Good Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: หกนาฬิกาสามนาทีนะคะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ Good Morning อาเซียนนะคะเช้านี้พบกันวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับแก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานนะคะวันนี้มารับหน้าที่แทนคู่กับพี่ต้นนะคะคุณสุชาติชวางกูลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องแก้มครับผมคุณผู้ฟังที่รักครับในเช้าวันนี้Good Morning อาเซียนของเราก็ยังมีข่าวอัดแน่นมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นบ้างบนโลกใบนี้นะครับในเวลา 6:40 นคุณชูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมาของเราจะมาอัปเดตข้อมูลเรื่องของการที่ทางการของเมียนมานั้นได้ย้ายนะครับผู้นำอดีตผู้นำของเมียนมาก็คืออองซานซูจีเนี่ยออกจากที่กุมขังแล้วก็ไปเป็น House Arrest ก็คือให้ไปอยู่ที่บ้านของท่านจะไปอยู่ที่บ้านที่ไหนที่กรุงเนปิดอหรือที่กรุงย่างกุ้งเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คุณชูมอนจะมาอัปเดตกับเราก็คือภาพยนตร์ไทย3เรื่องนะครับจะได้ไปโชว์ในงานไทยฟิล์มเฟสติวัล2026ในเมียนมาจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ
1: ค่ะเช้านี้นะคะก็ เรื่องของโซนฝั่งตะวันออกกลางก็ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการโจมตีกันด้วยนะคะในขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นขัดแย้งบาดหมางกันการสัญจรนี่ก็ยังไม่ใช่ง่ายนะคะถึงแม้ว่าจะมีโปรเจกต์ฟรีดอมออกมาจากทางทรัมป์นะคะแต่ว่าก็เหมือนกับไปทำให้ฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันนะถึงแม้จะเคลียร์เรือที่เป็นชาติเป็นกลางชาติผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นการไปละเมิดทางฝั่งอิหร่านไงอิหร่านเขารู้สึกว่านี่มันคือพื้นที่ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากทางสหรัฐเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของขีปนาวุธนะที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีทางฝั่ง UAE ด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวมาเล่าอัปเดตกัน
2: คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามพวกเราได้นะครับทาง Facebook นะครับทางเพจของ FM 100.5 และเพจของ Good Morning ASEAN ถ้าแบบเวลาเกิดดูไม่ทันเข้ามาช้าแล้วอยากจะทราบอะไรเด็ดๆที่มาก่อนคนอื่นเขานะครับก็กลับไปดูได้นะครับทั้งใน Facebook ใน YouTube รวมทั้งใน TikTok ของเรานะครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วทันคลื่นข่าว FM 100.5 ครับเชิญน้องแก้มก่อนเลยครับถ้าทางจะเดือดอีกแล้ววันนี้
1: อ่ะค่ะก็มีประเด็นที่ทางฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหรือว่า UAE เนี่ยเขาได้เปิดเผยนะโดยกระทรวงกลาโหมค่ะว่าตรวจพบขีปนาวุธ4ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านนะคะโดยสามารถสกัดกั้นได้สำเร็จ3ลูกเหนือเขตหน้าน้ำของ UAE ส่วนอีก1ลูกตกลงกลางทะเลนะคะดังกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขายืนยันว่าเสียงดังเนี่ยได้ยินหลายพื้นที่ของประเทศเลยค่ะก็เป็นผลจากการสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศนะคะแล้วทางการขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวของทางการและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดถ้าเมื่อได้รับการแจ้งเตือนส่วนสำนักงานบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติของ UAE ค่ะก็บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธนะคะก็ปรากฏว่าก็มีทางสื่อของเมืองฟูไจร่าเนี่ยที่เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนนะคะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เขตอุตสาหกรรมน้ำมันเมืองฟูไจร่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าเกิดจากการโจมตีจากอิหร่านนะคะผู้บาดเจ็บทั้ง3รายเป็นชาวอินเดียค่ะก็ได้รับบาดเจ็บในระดับปานกลางถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันไปก่อนหน้านี้นะคะสำนักงานสื่อของเมืองฟูไจร่าได้ระบุผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่นั้นนะคะซึ่งมีสาเหตุมาจากการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้ก็คือว่ากระทรวงกลาโหมเขาบอกว่าตรวจพบขีปนาวุธ4ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านนะคะทีนี้ทางผู้บาดเจ็บ 3รายเนี่ยนะคะก็นะเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่าคือระดับของการบาดเจ็บเนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางแต่แน่นอนว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะได้ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงนะคะต่อสิ่งที่เขาก็มองว่านี่คือการโจมตีครั้งใหม่ของอิหร่านด้วยขีปนาวุธและโดรนนะคะแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะก็บอกว่าการโจมตีนี้มุ่งเป้าไปยังพื้นที่พลเรือนและถือเป็นการยกระดับความรุนแรงที่อันตรายรวมถึงเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้นะคะมันเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงเสถียรภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศนะคะโดยระบุว่า UAE มีสิทธิ์อย่างเต็มที่และชอบธรรมในการตอบโต้ต่อการโจมตีดังกล่าวนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเนี่ยนะคะก็คือมีการเปิดเผยไงเรื่องของการถูกโจมตีนะแล้วก็มีเรื่องของผู้บาดเจ็บอย่างที่ได้รายงานกันไปนะคะหลังการโจมตีค่ะทางสำนักข่าวของทางการอิหร่านเนี่ยก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางทหารระดับสูงนะบอกว่าอิหร่านไม่ได้มีแผนที่จะโจมตีอ้าวมันเป็นอย่างนั้นไปนะส่วนทางฝั่งอิสราเอลก็ยกระดับการเตือนภัยเหมือนกันนะคะหลังจากที่สถานการณ์มันมีเหมือนลักษณะที่จะยกระดับมากขึ้นนะคะอันนี้ก็อีกคู่กรณีนึงไงพอUAE เขาเจอขีปนาวุธอิหร่านคู่กรณีโดยตรงเลยเนี่ยก็ต้องยิ่งยกระดับนะคะแล้วเขาก็ก่อนหน้านี้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนทางเหนือที่ติดกับเลบานอนออกไปจนถึงวันพฤหัสด้วยนะคะพอยิ่งมีอย่างนี้ก็ยิ่งต้องนะดูแลเรื่องของความปลอดภัยยกระดับการเตือนภัยมากขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าหวังว่าจะไม่มีการโจมตีกันไปมาแบบก่อนหน้านี้นะคะ
2: คือผู้ฟังแล้วก็แบบก็งงกันไปหมดนะอเมริกากับอิสราเอลลบกับอิหร่านแล้วทำไม UAE ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมต้องคูเวตบาเรนซาอุดีอาระเบียไปโดนด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงแต่ว่าทางอิหร่านนะเขาบอกว่าเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยคุณอนุญาตให้สหรัฐอเมริกามีฐานทัพอยู่ในนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นพวกเดียวกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปกดดันอเมริกาให้ไม่ให้มาทำร้ายเขาหรือมาลุกลานเขาเนี่ยเขาก็จะถล่มประเทศเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นประเทศที่คู่ค้ากับอเมริกามีการลงทุนของอเมริกาไปอยู่ในประเทศของเขาอย่าง UAE ดูไบอะไรเนี่ยทุกนักธุรกิจอเมริกาเข้าไปอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ประเทศเหล่านี้เนี่ยซื้ออาวุธจากอเมริกาก็คือเหมือนกับว่าซื้อเป็นซื้อประกันนะว่าถ้าเกิดประเทศเหล่านี้เนี่ยอาจจะถูกโจมตีโดยใครก็แล้วแต่อเมริกาจะปกป้องเขาแต่ว่าตอนนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเงินที่ไปซื้ออาวุธซื้ออาวุธซื้อเครื่องบินซื้อระเบิดอะไรต่อมาก็ใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือเป็นการแสดงศักดาของอิหร่านให้รู้ว่าเฮ้ยอยู่กำลังแบบว่า messing with the wrong guy นะครับทางอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้มีข้อเสนอออกมาเหมือนกันไม่ใช่ข้อเสนอเขาก็แถลงเขาบอกอเมริกาเนี่ยควรจะต้องละทิ้งข้อเรียกร้องที่แบบมันเวอร์วังอลังการมากเกินไปที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยที่แล้วก็ถึงตอนนี้เขาบอกว่าชาวอเมริกันควรที่จะเรียนรู้แล้วว่าพวกเขาหมายถึงคนอเมริกันแล้วก็รัฐบาลอเมริกาเนี่ยไม่สามารถใช้ภาษามาข่มขู่แล้วก็ใช้กำลังที่จะมาทำร้ายลุกลามเราได้อีกต่อไปนะครับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้แสดงให้เห็นว่าตนถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิทักษ์แล้วก็เป็นผู้ที่พิทักษ์ช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็น่านน้ำในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งถ้าเราไปดูแผนที่ของเขาเนี่ยมันก็จริงอ่ะเพราะว่าไอ้ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันอยู่ตรงน่านน้ำของเขาจริงๆนะครับเป็นทางเข้าไปที่จะเข้าไปอยู่ตรงอ่าวเปอร์เซียการกระทำของทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนี่นะครับมันก็ยังมีผลกระทบที่ทาง CNN เนี่ยเขาก็ได้ไปดูผลกระทบนะครับรายงานจากทาง CNN เนี่ยได้พาดหัวเอาไว้บอกว่าสงครามในอิหร่านบีบลาตินอเมริกาอย่างไรนะครับเราจะไปดูกันนะว่าใน4ประเทศนะเขายกมา4ประเทศอย่างอาร์เจนตินาเขาบอกว่าสงครามตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาก็เลยทำให้อัตราเงินเฟ้อของอาร์เจนตินาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็ต่อเนื่องไปด้วยนะครับตั้งแต่วันแรกที่สงครามเริ่มขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าราคาน้ำมันในอาร์เจนตินานั้นสูงขึ้นถึง 20% นะครับแล้วผลที่กระทบตามมาก็คือบรรดาการขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์รถบัสรถไฟอะไรต่างๆของเขาที่เขามีอยู่เนี่ยก็ตัด นะครับตัดเที่ยวการบริการออกนะครับอย่างสมมุติว่ารถเมย์เคยมี100เที่ยวต่อวันก็ลดลงเหลือ70นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่ต้องใช้ public transportation ก็ต้องรอรถนานรถแน่นนะครับแล้วเขาบอกมันก็เลยทำให้การเดินทางไปทำงานไปไหนต่อไหนเนี่ยใช้เวลามากขึ้นถึง2เท่าจากที่เคยเป็นเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับทางอาร์เจนตินาก็คืออัตราเงินเฟ้อของเขาเนี่ยซึ่งท่านประธานดีไมเล่เนี่ยบอกว่าเคยให้หาเสียงไว้จะทำให้อัตราการขึ้นของอินเฟลชันเนี่ยมันลดลงนะครับก็พยายามที่จะลดลงจนกระทั่งถึงช่วงปี2566นะครับก็บอกตอนนั้นถึงจุดที่ลดลงมาแล้วแต่ตอนนี้นะครับมันได้กลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าถึงแม้ว่าสงครามจะจบในวันนี้ผลกระทบที่จะตามมานั้นก็คงจะไปถึงอย่างน้อยก็อีก6เดือนต่อจากนี้เลยทีเดียวเงินเฟ้อตอนนี้ของอาร์เจนตินานะครับอยู่ที่ 3.4% นะครับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นการรายงานของทางอาร์เจนตินาส่วนประเทศคอสตาริกาอันนี้ก็เป็นประเทศที่เรียกว่านำเข้าพลังงานเต็มที่เลยนะครับประเทศนี้เป็นประเทศเล็กๆถ้าเราไปดูแผนที่ของเขาอยู่ในเซ็นทรัลอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกอันนี้มันก็เลยส่งผลกระทบในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงค่าขนส่งอาหารที่ราคาแพงขึ้นเพราะว่าประเทศนี้เขาพึ่งพาการนำเข้านะครับเป็นประเทศที่ถึงแม้จะส่งพลังส่งน้ำมันที่เป็นน้ำมันดิบนะฮะแล้วก็ก๊าซธรรมชาติออกไปแต่ว่าต้องส่งออกไปแล้วก็ไปกลั่นที่อื่นแล้วก็ส่งเอาตัวที่เป็นน้ำมันสำหรับที่ใช้จริงกับรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามามันก็เลยทำให้เงินเฟ้อของเขานั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าอาหารค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งในชีวิตนะครับเพิ่มขึ้นหมดนะครับรวมทั้งเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายในประเทศที่เขามีอุตสาหกรรมพลาสติกเนี่ยมีพนักงานมากกว่า 14,000 คนเนี่ยนะครับก็ทำให้ซึ่งอุตสาหกรรมนี้ทำรายได้ให้กับประเทศถึง528นะครับตอนนี้ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นไปดูที่เม็กซิโกนะถึงแม้ว่าจะควบคุมเรื่องของเงินเฟ้อเรียกว่าอยู่ในระดับที่สามารถที่จะรับได้นะครับโดยท่านประธานาธิบดีเชิญบัตเนี่ยไปดูภาพของท่านนี้หน้าคล้ายๆคุณสินใจหงไทยนะครับท่านประธานดีเนี่ยท่านก็พยายามมากๆเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เรื่องของค่าน้ำมันค่าพลังงานอะไรต่างๆที่มันสูงขึ้นเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องไปโยกเอางบประมาณส่วนอื่นมานะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนทดแทนอย่างของเราเคยมีกองทุนพลังงานเนี่ยเวลาน้ำมันค่าน้ำมันมันตลาดโลกมันขึ้นนะครับก็รัฐบาลก็ต้องมาซับซิดี้นะครับในส่วนนี้แต่เขาบอกว่านี่มันก็จะทำผลกระทบในเรื่องอื่นๆเพราะว่าคุณไปดึงเอางบประมาณจากส่วนอื่นมาส่วนอื่นก็จะต้องโดนกระทบแน่นอนไปดูที่เอลกวาดอร์นะครับเขาบอกว่านี่ก็เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันก็คือประเทศเขามีน้ำมันที่จะขุดแล้วก็ส่งออกแต่นะครับน้ำมันที่เอามาใช้จริงๆก็ต้องกลั่นมาจากที่อื่นแล้วก็นำเข้าเขาบอกว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของน้ำมันนั้นสูงขึ้นคนขับแท็กซี่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะว่าทุกครั้งที่เขาไปเติมน้ำมันเนี่ยเขาจะถามกันว่าเออน้ำมันขึ้นหรือยังน้ำมันขึ้นหรือยังวันนี้ฉันโชคดีหรือเปล่ามาทันก่อนที่จะประกาศราคาขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วเขาบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่พอมีสงครามแบบนี้ขึ้นมาผู้คนที่จะใช้การเดินทางด้วยแท็กซี่ก็ลดลงทำให้รายได้ของผู้ขับแท็กซี่เนี่ยก็ลดลงไปดูที่เฮติ นะครับซึ่งก็เป็นประเทศเกาะนะครับก็บอกประเทศนี้ก็ประสบความไม่มั่นคงทางอาหารมาเป็นเวลายาวนานและการกระทบของสงครามนี้ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็คาดว่าผู้ที่อยู่ในส่วนของผู้ที่มีความเปราะบางในเรื่องของการเข้าถึงอาหารแบบพื้นฐานเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับผลกระทบอย่างยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากสงครามนี้คงจะต้องเติบโตไปแล้วก็มีผลกระทบไปอย่างน้อยอีก6เดือนเลยทีเดียวคำถามนั้นก็คือแล้วทำไมการกระทำของสหรัฐอเมริกาและประเทศอิสราเอลเนี่ยทำไมถึงที่มีผลกระทบต่อคนทั้งโลกเนี่ยทำไมไม่มีใครไปประท้วงหรือว่าไปทำเรียกว่าทำให้ทั้งสองประเทศนี้เขาเข้าใจถึงการกระทำของพวกเขาที่ทำแบบตามอำเภอใจแล้วส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกนะครับในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาใช้คำว่าก่ออาชญากรรมสงครามนะครับด้วยการที่เนี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แม้กระทั่งวันแรกเนี่ยเรื่องของการโจมตีโรงเรียนที่ทำให้เด็กผู้หญิงนะครับอายุ6ขวบ22ขวบเนี่ยเสียชีวิตไป168รายเนี่ยก็ ็เงียบหายไปตามกาลเวลาและสายลมซึ่งถ้าเกิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโลกตะวันตกอื่นๆเนี่ยโอ้โหก็คงจะเป็นประเด็นที่แล้วก็ลากกันยาวมาแต่วันนี้หายไปหมดแล้วนะครับแล้วอีกส่วนนึงที่บอกว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความจริงเป็นตลกร้ายเนี่ยก็คือในขณะที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทั้งในฉนวนกาซาในทางเลบานอนในปาเลสไตน์ทุกสิ่งอย่างเนี่ยผู้คนได้รับผลกระทบจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เด็กๆผู้คนขาดอาหารขาดยารักษาโรคนะครับขาดเรื่องของน้ำสะอาดแต่ในขณะเดียวกันองค์การของ UN ก็ออกมาให้เรียกร้องให้ผู้คนบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลมันก็เป็นภาพที่ย้อนแย้งกันมากเลยนะครับก็เป็นการตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีใครในโลกนี้ก็เราก็ทนดูแล้วก็ทนรับกรรมแบบนี้จากการกระทำของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกันต่อไปก็บ่นกันไปแต่ก็ไม่มีใครไปประท้วงหรือว่าไปเรียกร้องจากกับสถานทูตของทั้งสองประเทศนี้นี่คือ CNN ตั้งคำถามนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ดูท่าจะไม่ได้จบง่ายๆด้วยนะจากที
2: ่
1: ยืดเยื้อและทำท่าเหมือนจะเจรจากันดูมีความคืบหน้าเมื่อวานก็เพิ่งรายงานข่าวกันไปว่าโอเคอิหร่านส่งข้อเสนอให้สหรัฐก็ส่งกลับมาให้อิหร่านพิจารณาและมันดูจะเป็นทรงนั้นนะคะแต่พอมีเรื่องของโปรเจกต์ฟรีดอมนะแล้วปรากฏว่าโอ้โหในอ่าวเปอร์เซียนี่ก็ตะลุมบอลกันอยู่นะแล้วมีล่าสุดเนี่ยก็คือเห็นว่าทางฝั่งสหรัฐอะค่ะก็ไปโจมตีเรือของอิหร่านด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดความเห็นของทางฝั่งอิหร่านเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นการเป็นมาเดดล็อกมากกว่านะคือไม่ใช่โปรเจกต์ฟรีดอมนะมันเป็นโปรเจกต์เดดล็อกหรือเปล่านะคะแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันยิ่งอีลุงตุงนางกันเข้าไปกันใหญ่นะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยสหรัฐเองเขาก็มาคุมพื้นที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วคราวนี้พอเขามาอ้างว่าทำเพื่อมนุษยธรรมมาเคลียร์ทางมาปล่อยให้ชาติอื่นๆเนี่ยได้เดินทางผ่านเนี่ยซึ่งก็กลายเป็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนมาจัดการคุมตรงนี้แล้วก็โอ้โหมีเรือรบมีอะไรนะคะซึ่งนายอับบาสอารักชีของทางฝั่งอิหร่านเนี่ยนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า Project Freedom is Project Deadlock นะอย่างนั้นซะมากกว่านะคะแล้วในส่วนของการมาจมเรือของฝั่งอิหร่านเนี่ยค่ะก็มีข่าวใน CBS ที่ลงเอาไว้นะคะบอกว่า US sinks seven small Iranian boats as Iran launches attacks on UAE and ships in Strait of Hormuz นะคะแล้วก็ยังมีคำขู่จากทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกนะบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะถูกลบออกจากโลกหากโจมตีเรือของสหรัฐโอ้โหก่อนหน้านี้ที่เขาแบบยั่วแล้วก็หลุดออกมาเนี่ยที่บอกว่าอารยธรรมทั้งหมดอาจพังพินาศแล้วก็มีช่วงที่แบบสบถแล้วโพสต์ลงใน Truth Social ด้วยเนี่ยนะคะล่าสุดนี้มีอันใหม่มาอีกแล้วบอกว่าจะถูกลบออกจากโลกเลยนะอ้าวอันนี้เนี่ยเป็นพาดหัวข่าวนะคะจากทาง The Guardian ที่ลงเอาไว้ด้วยนะคะว่าคือโพสต์ถ้อยคำของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะ Trump warns Iranian forces they will be blown off the face of the earth if they target US ships นะคะขู่แรง แล้วก็โจมตีกันไปมาอยู่แบบนี้นี่ดูท่าว่าจะได้เจรจาเมลาเนีย
2: มันภาพกันลำบากนะครับก็อันนี้ทางอิหร่านนะพอเสริมนิดนึงเขาก็พูดมาเลยทำมาเลยเขาเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ทางอิหร่านได้มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ส่วนที่เป็นของภาคเอกชนเนี่ยถูกโจมตีไป 130,000 แห่งนะครับรวมทั้งเรื่องของค่าเด็กอะไรต่างๆนะเขาเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานหมดนะครับองค์การกาชาดของอิหร่านเนี่ยเก็บรวบรวมเอาไว้รวมทั้งสิ่งที่ท่านโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรต่างๆนานเนี่ยนะครับโพสต์อะไรต่างๆเก็บเอาไว้รวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะส่งฟ้องศาลโลกในข้อหาของการเป็นอาชญากรสงครามเราต้องดูกันต่อไปว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วเนี่ยจะโดนอะไรเข้าไปอีกนะครับ
1: แล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำมันที่ก็กระทบกันไปทั่วโลกนะคะณตอนนี้ก็ยังอยู่แถวๆร้อยเหรียญต่อบาร์เรลอยู่นะคะคือมันก็ผันผวนนะขึ้นๆลงๆนะมีทั้งช่วงที่พอข่าวมาอย่างนึงก็ขึ้นปรี๊ดขึ้นไปนะคะพอข่าวเป็นอีกอย่างนึงก็ลงมานะแล้วเมื่อวานนี้มันก็มีความแบบ เดี๋ยวข่าวก็ไปทางนึงนะตอนที่บอกว่ามีโปรเจกต์ฟรีดอมนี่เหมือนคนจะสบายใจแต่ไปมามันไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ราคาน้ำมันก็ดีกลับขึ้นมาอีกนะแต่ณตอนนี้ก็มีถอยตัวลงมานะสำหรับราคาน้ำมันนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในโซน100กว่าอยู่ดีนะสำหรับสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะส่วน Brent นี่ไป114เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็สถานการณ์เนี่ยยิ่งเราฟังจากทางฝั่งสหรัฐซึ่งอย่างก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกับเขาภูมิใจในความสำเร็จที่ทำได้หรือยังไงเนี่ยนะเขาบอกว่าการปิดล้อมทางทะเลของทางสหรัฐที่ไปปิดล้อมที่ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยแล้วก็ล้อมอิหร่านเนี่ยได้ผลชะงัดมากเลยนะทำให้คลังสำรองคลังน้ำมันสำรองของเขาเนี่ยล้นจนต้องอาจจะต้องปิดบ่อน้ำมันแล้วอิหร่านเนี่ยก็อาจจะถังแตกจนไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างกองทัพเลยด้วยซ้ำไปนะคะในบลูมเบิร์กก็ลงเอาไว้บอกว่า Bessen says US is suffocating Iran with oil industry cracking นะคะคือพอยิ่งบล็อกใช่ไหมยิ่งบีบเหมือนบีบคอให้ทางอิหร่านเนี่ยยิ่งแบบหนทางในการที่จะหารายได้ของเขาเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปนะฮะแล้วก็เบสเซนก็บอกว่าอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเนื่องจากคลังน้ำมันดิบกำลังเต็มความจุอย่างรวดเร็วเพราะไม่สามารถส่งออกได้เนื่องจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐและคาดว่าอิหร่านอาจจำเป็นต้องเริ่มปิดบ่อน้ำมันภายในสัปดาห์หน้าถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนะฮะ แล้วก็บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของอิหร่านกำลังอ่อนแออย่างหนักเนื่องจากขาดการบำรุงรักษามาอย่างยาวนานภายใต้มาตรการคว่ำบาตรนับ10ปีของสหรัฐและสหรัฐก็จะยกระดับการตรวจสอบและขัดขวางทุกฝ่ายที่พยายามโอนเงินเข้าอิหร่านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ IRGC นะคะแล้วก็ยืนยันว่าสหรัฐจะรักษาทรัพย์สินเหล่านี้ไว้เพื่อคืนให้ชาวอิหร่านในอนาคตนะคะส่วนประเด็นที่อิหร่านพยายามเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางจากเรือในช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยเบสเซนเขาบอกว่ารายได้ส่วนนี้หรอก็เป็นเพียงเศษเงินเมื่อเทียบกับรายได้มหาศาลจากการขายน้ำมันที่อิหร่านสูญเสียไปเพราะอะไรเพราะสหรัฐ
2: พอสารัฐ
1: มันก็เห็นภาพ
2: คุณผู้ฟังก็จะเห็นนะครับภาพที่มันย้อนแย้งเวลาไปปิดล้อมคนนู้นคนนี้เขาทำให้การทำมาหากินเขาเนี่ยมันลำบากยากเย็นแน่นอนแน่นอนเมื่อทำมาหากินลำบากเนี่ยผลที่กระทบมาก็คือจะเกิดกับประชาชนทั่วไปนะครับเด็กครอบครัวเงินไม่พอไม่พอที่จะซื้อข้าวปลาอาหารให้ดูแลลูกหลานมันก็จะมีผลอย่างนี้แล้วก็ต้องมีองค์การนี้แบบมานั่งขอบริจาคเพื่อไปช่วยเด็กเหล่านี้แล้วมันไปถึงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แปลกนะที่อเมริกาเขาก็ชอบถ้าไปปิดล้อมคนนี้คนนี้ตอนนี้ก็ยังปิดล้อมคิวบาอยู่ทำให้เกิดเรื่องของโรงพยาบาลไฟฟ้าไม่มีใช้นะครับไม่มีใช้นี่เวลาการทำการผ่าตัดหรือรักษาไม่มีไฟฟ้าใช้ในการผ่าตัดอยู่ไฟดับเนี้ยแล้วคนที่กำลังผ่าตัดอยู่หมายความว่าไงก็ต้องสูญเสียชีวิตนะฟังกันคุยกันเรื่องค่อนข้างจะเครียดมาแต่เช้าเอาพาไปดูเรื่องที่จะพอดีบ้างกันละกันนะครับก็คือเขาบอกว่ามาตรการของจีนเนี่ยนะครับที่ใช้กับเรื่องของ 0% เลยก็คือไม่มีภาษีเลยนะครับให้กับกลุ่มประเทศ58ประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็บอกเริ่มใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์เขาก็เลยบอกว่าการปฏิบัติต่อภาษีเป็นศูนย์ของจีนเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมของแอฟริกาแล้วก็การบูรณาการห่วงโซ่ทางคุณค่าของซัพพลายเชนอันนี้เขาบอกเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับนักวิเคราะห์ที่โจฮันเนสเบิร์กเนี่ยบอกว่าวิธีการและมาตรการแบบนี้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับทางแอฟริกาทุกประเทศในแอฟริกาเนี่ยได้รับโอกาสในการที่จะส่งวัตถุดิบนะครับไม่ใช่เฉพาะวัตถุดิบที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตต่างๆนะทางด้านการเกษตรหรือทางด้านอุตสาหกรรมอย่างอื่นแร่ธาตุอะไรต่างๆเขาบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นของอะไรที่ผลิตจากแอฟริกาที่เป็นลักษณะแบบ secondary ก็คืออาจจะแบบแปรรูปมาแล้วแล้วก็เอาไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเป็นองค์ประกอบอื่นๆในการผลิตสินค้าอื่นๆที่จีนเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้มันก็เปิดโอกาสอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องพึ่งพากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วก็มีข้อกฎเกณฑ์อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ท ถ้าอันนี้การผลิตของคุณนั้นใช้แรงงานเด็กหรือเปล่ามีการดูแลเจ้าหน้าที่หรือว่าคนทำงานสวัสดิภาพอะไรต่างๆเขาบอกเรื่องอะไรต่างๆเอามาพูดเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดการติดขัดนะครับในเรื่องของการส่งออกแต่พอจีนบอกเปิดเผยตรงนี้เพราะว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยพอมีข้อแม้แบบนี้ก็จะตั้งกำแพงภาษีก็จะนี่จะนั่นแต่เขาบอกว่าวิธีการที่จีนเปิดโอกาสให้อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้มีรายได้เข้าประเทศและนั่นแหละเมื่อมีรายได้แล้วเราจึงจะไปพัฒนาสภาพชีวิตนะครับของผู้คนภายในประเทศไม่ว่าจะเรื่องของคนที่ทำงานนะครับแน่นอนเมื่อมีเงินรายได้มันก็จะไปพัฒนาในเรื่องของสวัสดิการอะไรต่างๆแล้วก็ค่าจ้างก็จะเป็นตัวที่จะไปเพิ่มนะครับโอกาสการพัฒนาแล้วก็สภาพชีวิตของผู้คนในประเทศต่างๆ58ประเทศในแอฟริกานะครับนี่ก็เป็นการรายงานสรุปมาจากชินหัวครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของความร่วมมือนะคะอ่ะไปปรับไปมุมที่บวกๆใช่ไหมคะพี่ต้นจริงไหมว่าข่าวลบนี่ก็หลายเรื่องเหลือเกินนะคะอันนี้มุมบวกเนี่ยก็มีเรื่องของออสเตรเลียกับญี่ปุ่นนะคะที่เขาลงนามข้อตกลงด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญนะคะเราเห็นผู้นำญี่ปุ่นนี้เดินสายอยู่นะช่วงนี้นะก่อนอันนี้ก็ไปเวียดนามนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมีการลงนามความร่วมมือกับทางออสเตรเลียนะคะนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำญี่ปุ่นค่ะพบปะกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนชีผู้นำของออสเตรเลียระหว่างการเดินทางเยือน3วันนะคะอันนี้ก็รายงานมาจากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะว่าหลังจากการลงนามในข้อตกลงด้านการป้องกันประเทศครั้งสำคัญเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยออสเตรเลียและญี่ปุ่นก็ตกลงที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานอาหารและแร่ธาตุสำคัญนะคะออสเตรเลียและญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของพวกเราจากความผันผวนและความอันนี้คือทางฝั่งผู้นำออสเตรเลียเขาพูดนะคะกำลังดำเนินการเพื่อปกป้องเศรษฐกิจของพวกเราจากความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตและการทำงานร่วมกันจะทำให้เรามีห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและผู้บริโภคของออสเตรเลียและญี่ปุ่นทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะคือพยายามสนับสนุนการจัดหาพลังงานเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมันมากระทบต่อการค้าบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งก็จับตาดูสถานการณ์ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ของออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ความเสี่ยงของการหยุดงานประท้วงที่โรงงานก๊าซขนาดใหญ่และแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงการปรับขึ้นภาษีการส่งออกนอกจากนี้ค่ะออสเตรเลียก็ยังวางแผนที่จะให้การสนับสนุนโครงการแร่ธาตุสำคัญซึ่งญี่ปุ่นมีส่วนร่วมเป็นจำนวนเงินสูงถึงถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ3,400กว่าล้านบาทนะคะซึ่งนี่ก็จะสร้างศักยภาพในการจัดหาทรัพยากรให้กับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นแกลเลียมนิกเกิลกราไฟต์แร่ธาตุหายากและฟลูออไรด์นะคะซึ่งการลงนามในข้อตกลงด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในขณะที่ทาคาอิจิเดินทางเยือนออสเตรเลียต่อจากเวียดนามนะหลังจากที่ตอนไปเวียดนามก็ไปหารือเรื่องประมาณนี้เหมือนกันพลังงานเรื่องของแร่ธาตุสำคัญต่างๆนะคะหลังจากที่เขาก็ระหองระแหงกับจีนไงใช่ไหมเรื่องของแร่เอิร์ธเรื่องอะไรก็จะถูกจำกัดมากขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ต้องมาแสวงหาความร่วมมือทางแถบๆเนี่ยค่ะโซนแถวเราด้วยแล้วก็นี่ไปออสเตรเลียด้วยนะก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะว่าห่วงโซ่อุปทานของเขานี่จะไม่กระทบนะคะซึ่งอันนี้ใน Reuters ลงเอาไว้บอกว่า Australia and Japan sign agreements on energy and critical minerals ค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องดีๆที่มาทำให้รู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องดีๆกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Ladies and Gentlemen It's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
5: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
6: เพลงฮิตจากยุค 70s ถึง 90s เรารวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังใน Smooth and Smile ช่วงเวลาแห่งความทรงจำกับเพลงฮิตที่คุณคิดถึงโดยกูรูตัวจริง DJ บุ้งธเนศแสงโชติกุลเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากฟังเรามีให้คุณได้ฟังแน่นอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 ถึง 18:00 นพบกันเป็นประจำที่
7: Smooth 105.5

ค่ะ6:35 นะคะกลับมาช่วงนี้นะคะก็ไปดูข่าวสารกันต่ออีกสักหน่อยละกันนะคะก่อนที่จะไปสู่ช่วงของการคุยกับคุณซูมอนนะคะอัปเดตเรื่องราวจากเมียนมานะก็จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่บวกเท่าไหร่เลยไม่บวกเท่าไหร่นะพี่ต้นแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวในโซนอาเซียนนะคะที่ก็กระทบกับเรื่องของประชาชนในพื้นที่นะคะใน Channel News Asia ลงเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวที่ฟิลิปปินส์นะคะคือฟิลิปปินส์เนี่ยช่วงนี้ก็มีทั้งเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะแล้วก็มีภูเขาไฟนะที่เท่าฐานมันพวยพุ่งออกมาจากปากป่องภูเขาไฟมาย้อนแล้วก็ทำให้ต้องอพยพกันนะคะขอไปมุมแบบนี้หน่อยแล้วกันนะก่อนที่จะไปมุมบวกของพี่ต้นนะคะอันใน The Straits Times นะคะลงเอาไว้บอกว่า Earthquake of Magnitude 6 Strikes Philippines Samar Region นะคะก็ฟิลิปปินส์เขารายงานแผ่นดินไหวขนาด6นะคะ Magnitude บริเวณเกาะซามาค่ะก็สั่งเฝ้าระวัง Aftershock กันนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ตอนกลางของฟิลิปปินส์นะแล้วทางการเขาก็เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด Aftershock นะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตในทันทีนะคะแต่เดี๋ยวก็ต้องไปอัปเดตล่าสุดว่าเป็นอย่างไรด้วยนะคะทางหน่วยงานด้านแผ่นดินไหวของฟิลิปปินส์ค่ะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใกล้เมืองซานจูเลียนในจังหวัด Eastern Samar นะคะระดับความลึก56กิโลเมตรนะซึ่งทางเจ้าที่จัดการภัยพิบัติในจังหวัดอีสเทิร์นซามาเนี่ยก็บอกว่ามีรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับรอยแตกร้าวเล็กน้อยในอาคารบางแห่งนะคะแล้วก็บอกว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงกินเวลานานประมาณ30วินาทีนะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับถูกเขย่าขึ้นลงขณะที่พนักงานในอาคารของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็อพยพกันไปแล้วนะคะก็นะฟิลิปปินส์เขาก็อยู่ในวงแหวนแห่งไฟในพื้นที่แถบมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็ยังมีภูเขาไฟที่ปะทุอยู่นะแผ่นดินไหวก็บ่อยครั้งนะคะภูเขาไฟปะทุก็มาต่อข่าวนี้เลย Channel News Asia ลงไว้นะคะ More than 300 families evacuate in Philippines due to ashfall from volcano นะคะก็ต้องอพยพกว่า300ครอบครัวนะคะหนีเท่าฐานนะที่มันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟมายอนแบบมหาศาลเลยในช่วงสุดสัปดาห์นะคะก็หลังจากมีการถล่มของลาวาที่ทับถมกันบนเนินเขานะคะโดยผู้อำนวยการสถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ค่ะ

0: อพยพกันแล้วก็เรื่องของการเดินทางการขับขี่เนี่ยมันก็ทำได้ลำบากขึ้นนะคะภูเขาไฟเนี่ยคือเท่าภูเขาไฟมันหนามากจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะเวลาที่จะเดินทางอะค่ะแล้วความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีนะก็ต้องเข้าไปดูแลกันตรงนี้ส่วนพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะพวกสัตว์เลี้ยงเอ่ยนะที่ตายไปก็มีส่วนหนึ่งละแล้วก็ไหนจะแบบพืชเกษตรต่างๆอีกที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะคะสำหรับภูเขาไฟมายอนนะคะมีความสูง 2,462 เมตรแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของฟิลิปปินส์ด้วยนะคะคือมีความสวยงามแหละแต่ก็ยังคงมีภัยคุกคามมากที่สุดในบรรดาภูเขาไฟ24ลูกของประเทศนะคะซึ่งทางการก็ยกระดับการเตือนภัยรอบภูเขาไฟมายอนเป็นระดับ3จากทั้งหมด5ระดับในเดือนมกราคมหลังจากที่มีการปะทุเล็กน้อยมาหลายๆครั้งแล้วก็ทำให้เกิดหินถล่มเป็นระยะด้วยนะคะบางทีก็เป็นหินก้อนใหญ่ๆเลยนะคะอ่ะก็อัปเดตของฟิลิปปินส์ประมาณนี้นะคะส่วนช่วงนี้ก็ได้เวลา
1: ได้เวลาแล้วใช่ไหมคุณซูซูมอนมาแล้วยังครับ
0: คุณซูมอนมาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปที่เมียนมากันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับข่าวสารจากคุณซูมอนค่ะ Good Morning WorldGood morning, Mingalaba.
1: Good morning, Mingalaba, Shimon.
2: Good morning.
1: Hello. Good morning. How are you doing this morning?
2: I'm good. I'm good. How are you doing too?
0: Good too.
1: I'm doing fine. Less PM 2.5 this morning in Bangkok.
2: Same. That's so extremely hot, you know. That's too terrible here.
0: So it's still very hot. How about the rain?
2: Actually, it was rain and that's 2 days ago. But, you know, after the raining, the weather is extremely hot.
0: Likewise.
1: I think the rain will go your way this, maybe today or tomorrow because it was here yesterday.
2: yes, I think, yes, it will happen. But, you know, the problem is it's always happened that, you know,the temperature is always getting higher in the early mid and middle of mid, and then the monsoon is coming on and off mid. So I think we will have to survive this weather on next 2 weeks.
1: All right.
0: Yeah, right. In Thailand.
1: In there.
0: is, here is like a mix of rain and heat as well.
2: Yes.
1: Yeah.
0: All right.
1: Okay. So what is the update today that you're going to share with us?
2: Okay. Yes. Everybody seen the stories about the Aung San Suu Kyi. Yes. She, you know, she's been detained since February 2021. Since the military coup that currently there were a lot of international pressure, including her son, that calling the military government to show up whether she is still alive and, you know, if she is dead or whatever. So, yes, last week on Thursday that government announced and showing off her very recent pictures on the state-run TV and then announced the news that she's been moving to the house arrest from the prison and detained. So in the state-run TV announcement and the pictures, we have seen her that she's on the one of the bench and then she's look fine and then with the two men beside her and then she look not you know actually yes she's looking good and then the government said that she will be moving to house arrest in Naypyidaw not in Yangon in her home in Yangon but we do not know that whether she is moving to which house and then where she is now this is what we received the news from the government at the moment so whatever the international pressures have been more obviously that become because of I have seen a lot European diplomatic missions

0: mixings and EU mixings, like something like this. And then Canada, US, and UK, they just posted the how do you say that, the announcement that, that they are happy that Aung San Suu Kyi is being being house arrest, not detained in prisons, and to release her as soon as possible. Yes, this is what happened right now. Everybody knows that she's been detained in the prison for 5 years with many legal cases, more than, you know, the prison years. And then, but, you know, the government thinks that February 2021, she's been detained, that a government cut and not to see her son and then her lawyer's group in the NIPIDO. Yeah.
1: Mm. So they said that she removed from the prison to house arrest, but we don't know which house, right? A house in NIPIDO or the house in Yangon, right? And how many more years does she have to be incarcerated like this?
0: Actually, you know, its government kept some her prison years, again. So I think, as far as I understand, she has to. She still has some more than 20 years.
1: Mm. More than 20 years?
0: Yes.
1: She because will be over 100 something.
0: Of course, yes. So she is now in next month. She will be on 81 years old.
2: Oh. Well, does she look different compared to before she was arrested?
0: Yes.
2: Better?
0: So because, you know, 81 years is... is not really young, but I think that she her health and her appearance is not really is still fine.
2: Does she seem like sick or weak?
0: Not weak. In India, the pictures that government release, she's still strong. She's looking strong, and then she's looking smile, and yeah. So, but, you know, 81 years is not really, actually, she should not be in the prison in this, in her age of 81,
1: all the best for her.
0: Yeah, and the semi rumors spreading out that she is being detained, in the house arrest in one of the government minister home in NIPIDO. But we couldn't confirm yet, yes.
2: At this point, people believe that this is real, right?
0: Yes.
2: Right. Yeah. Okay.
1: Well, all the best for her. We hope that we get more and more of the good news about Aung San Suu Kyi, right? So we heard that you're going to update us with the Thai Film Festival 2026 in Myanmar.
0: Exactly, yes. This is
1: what is it about?
0: Fun news. So yeah, you know, these Thai films are popular in Myanmar, and yes, everybody's most of them enjoy Thai's horror movies, and the comedies, and you know, me either. So in coming May 8 to 10, there will be a Thai film festival in Yangon, and there will be 3 Thai films will be shown. You will be enjoying that. You know, I still don't know some. Those of two films, except Friend Zone. I like Friend Zone very much. Friend Zones, and also Go Hand and the Rap Envelope. These three movie will be shown at the one of the biggest cineplex cinemas in Yangon. So this is The film festival is organized by Thai Embassy in Myanmar and also some LA International and Thai companies. So this is sort of the interesting to the film lovers in Yangon. So yeah, so I think I might see watching some some films in coming week. Yeah.
1: Mm-hmm. Oh, so how much is a ticket to go to see these films?
0: Actually, you know, some tickets are free.
2: Mm-hmm.
0: Some tickets will be available online. So we will have to, we will have to available. You know, it's not really, it's not really expensive. Around maybe a 10,000 chat could be, 100 baht, something like this.
2: Mm-hmm.
1: Oh. 100 baht, that's cool.
2: But will you be attending like the press screening?
0: Yes, yes.
2: Ah.
0: Press screenings and, you know, some available for the embassy's friends or the for the reserve. Yeah. Mm.
2: All right. And after you watch them, please give us a review.
0: Of course, yes, you know. I like Friend Zone, you know, it's like something like the film was the film was made in Myanmar as well, you know. In Yangon, and you know, I like both of the actors, and also there were it was you know, like Asian Film Festival, something Asian's shooting, something like that. So I like it. I like it so much. Yeah.
1: All right. Thank you so much. Hope you enjoy all those movies.
0: Thank you very much.
2: Okay, thank you for joining us today.
0: Thank you.
1: Have a great day.
2: Bye.
0: Have a good day too.
2: Thank
0: bye
2: you.
1: Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye. ครับผมนั่นก็คือคุณชูมอนนะครับรายงานจากประเทศเมียนมาเชิญน้องแก้มเลยครับ
2: ค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของการปล่อยตัวคุณองซานซูจีออกมานะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของ house arrest แทนนะคะโดยคุณองซานซูจีก็เป็นอดีตผู้นำเมียนมานะคะถูกย้ายจากเรือนจำไปกักบริเวณในบ้านนะแต่ว่าก็ไม่ได้แน่ชัดว่าบ้านนั้นอยู่ที่ไหนนะซึ่งก
1: ็
2: น่าจะอยู่ในเนปิดอร์นี่แหละนะก็แล้วก็มีข่าวลืออะไรออกมานะนะคะอย่างไรก็ตามนะก็คืออันนี้ก็เป็นการปล่อยตัวเธอออกมานะคะหลังจากที่โทษเนี่ยถูกลดลงนะมาจากการนิรโทษกรรมนั่นเองนะคะซึ่งสถานีโทรทัศน์ของรัฐเนี่ยก็มีการเผยแพร่ภาพของคุณซูจีด้วยนะเป็นชุดแบบว่าเสื้อกระโปรงนะนั่งอยู่บนมานั่งใช่ไหมคะแต่ว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อไหร่ก็ไม่ชัดเจนนักนะคะถ้าเราย้อนไปเนี่ยเธอถูกควบคุมตัวตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี2021นะตอนนั้นที่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของเธอนะคะแล้วนับจากนั้นเนี่ยก็หายหน้าหายตาไปเลยไม่ได้เห็นปรากฏตัวต่อสาธารณะนะคะแล้วก็ภาพก่อนหน้านี้คือที่เป็นทางการล่าสุดเลยก็คือมาจากการที่เธอขึ้นศาลเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี2021นะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเห็นข่าวที่ว่าลูกชายเขาก็ตั้งคำถามว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าในเรือนจำใช่ไหมคะซึ่งนะมีการปล่อยตัวมาอยู่ในลักษณะของการกักบริเวณในบ้านแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมีทีมกฎหมายของเธอนะคะที่จะเข้าไปพบนะเพื่อที่จะไปหารือต่างๆว่าสเต็ปต่อไปอะไรยังไงประมาณนั้นนะคะก็ทีมกฎหมายจริงๆก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พบมานานแล้วเหมือนกันนะเพิ่งจะมาช่วงนี้แหละที่พอได้กลับมาอยู่ในนอกจากเรือนนอกเรือนจำแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ไปพบไปหารือกันต่อไปนะคะ
1: เราก็บอกว่ามีการลดโทษให้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่โดนยึดอำนาจไปก็รัฐบาลทหารเยอะมากก็ประเคนข้อหารุ่นข้อหานี้อะไรให้เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวแต่ว่าก็ลดโทษให้1ใน6ก็ถามคุณสุมรบอกว่าละ1ใน6ที่ลดลงไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ก็เหลืออีกประมาณ20กว่าปีนะครับคุณผู้ฟังถ้าเมื่ออยู่ครบตามนั้นก็คือออกมาอายุ100กว่านะครับสำหรับคุณองซานซูจีก็หวังว่าคงจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้นะครับจะได้คลี่คลายกันไปส่วนอีกเรื่องนึงที่คุณสุมอนนะครับได้อัปเดตให้กับเราทราบก็คือในวันที่8ถึงวันที่10เดือนนี้นะครับพฤษภาคมอีก2วัน3วันข้างหน้านี้ก็จะมีเทศกาลนะครับ Thai Film Festival 2026ที่เมียนมาที่กรุงย่างกุ้งนะครับใน3วันนี้ก็จะมีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับก การเชิญไปฉาย3เรื่องที่เป็นเรื่องเด่นนะครับซึ่งคุณซูมอนเขาบอกว่าหนังไทยเนี่ยหนังไทยที่เมียนมาเนี่ยผู้คนชื่นชอบมากเลยโดยเฉพาะหนังที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฮอร์เรอร์ฟิล์มทั้งหลายพวกสยองขวัญผีเผลอไล่ฆ่าอะไรกันแบบเนี้ยคนเมียนมาชอบคนไทยสร้างได้ดีนะครับก็บอก3เรื่องที่จะไปฉายเรื่องแรกก็คือโกหังหัวใจโกโฮมอันนี้ก็เป็นภาพยนตร์ที่เพิ่งทำออกมาเสร็จแล้วก็ฉายในปีนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมไหมน้องแก้มได้ดูไหมครับภาพยนตร์เรื่องน
2: ี้ยังเลยค่ะอยากดูอยู่เหมือนกันนะโอ้เห็นมีแต่คนบอกว่าซึ้งนะน่ารัก
1: ใช่ไหมออกฉายตั้งแต่วันที่2เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับก็บอกเป็นเรื่องของความสามารถในการมอบความรักแล้วก็ความอบอุ่นให้แก่กันส่วนเรื่องที่2อันนี้เขาบอกว่าเป็นหนังนี่แหละในแนว supernatural comedy เป็นหนังตลกที่แบบกับธาตุไฟมีอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆนานาเรื่อง Red Envelope
2: ซองแดงแต่งผีไหมใช่ไหมคะ
1: ซองแดงแต่งผี
2: ใช่ อ
1: ันนี้ออกมาตั้งแต่ปีที่แล้วต้องแก้ได้ชมไหมครับ
2: ชมไปแล้วค่ะ
1: สนุกไหม
2: ก็เพลินนะสนุกดีนะคะก็จะเป็นหนัง
1: ไปหัวล้อไป
2: ใช่ก็แบบว่า3เรื่องนี้ก็เป็นของ GDHทั้ง3เรื่องเลยมีเฟรนด์โซนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความร่วมมือของทางสถานทูตไทยนะร่วมกับทาง GDH ที่ไปจัดงานที่นั่นที่เมียนมานะคะแล้วก็ร่วมกับทางJ Cineplex และเมียนมา Airways International ก็เลยเกิดงานนี้ขึ้น
1: ก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คนเมียนมาเขาแบบผ่อนคลายนะครับจากสถานการณ์นี้โอเคเลือกตั้งแล้วแบบก็คิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองอะไรต่างๆในประเทศก็น่าจะดีขึ้นนะครับพาไปดูกันที่สปป.ลาวบ้างซึ่งสปป.ลาวเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเราให้ใส่ฉายาเขาว่าเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียใช่ไหมเป็นผู้ที่ผลิตไฟฟ้ามากที่สุดเลยแล้วก็ส่งออกมาเรียกว่าเป็นสินค้าส่งออกส่งมาขายในประเทศไทยอะไรต่างๆนานานะครับแต่เขาบอกว่าในสปป.ลาวเนี่ยปัญหาที่เจอและจะเจอในช่วงของหน้าร้อนก็คือโครงข่ายหรือelectrical grid เนี่ยโครงข่ายไฟการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในชนบทนะครับหรือแม้พื้นที่ในเขตรอบนอกของกรุงเวียงจันทน์เนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าเวลาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนจะใช้ไฟกันมากขึ้นก็เปิดแอร์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็อิเล็กทริคอลกริดต่างๆนั้นอาจยังไม่ได้รับการเรียกปรับปรุงให้มันเพียงพอเหมาะสมกับการใช้กำลังไฟฟ้าของประชาชนมันก็เลยทำให้เกิดไฟดับเป็นพื้นที่เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบนะครับเวลาไฟดับเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเป็นช่วงที่ทางการของเมียนมาไอ้ของสปป.ลาวนะจะต้องมาใส่ใจแล้วก็คงจะต้องปรับปรุงในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของโครงสร้างการส่งเครือข่ายคำพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสปป.ลาวนะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งออกไฟฟ้ามากที่สุดนะครับแต่ไฟฟ้าที่เอาใช้ในประเทศเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของในเรื่องของการที่โครงข่ายที่รองรับเนี่ยมันไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งไฟฟ้าส่งออกแล้วนะครับทางสปป.ลาวก็ได้มีการจัดพยายามกับกำลังที่เตรียมที่จะจัดสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่นะครับที่แขวงอุดมไซแล้วก็ตอนนี้โครงการนี้ก็ได้มีการยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณที่มันจะเป็นการสร้างเขื่อนเนี่ยออกไปแล้วถึง845ครอบครัวนะครับก็จัดย้ายไปหาพื้นที่ใหม่ให้ชุมชนเหล่านี้ได้อยู่กันก็เป็นการพัฒนาการทางด้านโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็การผลิตไฟฟ้าของสปป.ลาวครับ
2: ค่ะมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าหรือพี่ต้นสลับไปเลยไหมคะ
1: อ๋อได้ครับ
2: นะ CLMV จะได้เพิ่มเติมหน่อย
1: CLMV ได้ครับก็มีเรื่องของทางเวียดนามครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจกับเขาแต่เราก็อิจฉาเนาะเขาบอกว่าการลงทุนของเวียดนามนะครับใน4เดือนแรกของปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางแต่การลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่เวียดนามนั้นเพิ่มขึ้นถึง 32% นะครับใน4เดือนแรกนี้เขาบอกว่าโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติใหม่นะครับมีโครงการถึง 1,249 โครงการที่ได้รับการอนุญาตให้จดทะเบียน ซึ่งงานเงินจำนวนนี้นะครับที่สำหรับใช้จดทะเบียนนี้มีมากถึง 12,150 ล้าน US ดอลลาร์เลยทีเดียวบอกว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นถึง 37% ต่อปีนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโอ้โหก็เป็นการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในเมียนมานะเอ้ยในเวียดนามนะครับซึ่งเขาบอกว่าประเทศที่มาลงทุนนะครับเยอะแยะเลยอันดับหนึ่งก็คือสิงคโปร์ซึ่งมีนำเงินมาลงทุนในเวียดนามได้ถึง 6,050 ล้านยูเอสดอลลาร์คิดเป็น 149.8 ของการลงทุนทั้งหมดรองลงมาก็คือเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็นำเงินมา 4,000 ล้านยูเอสดอลลาร์จีนมาอยู่ที่524ล้านยูเอสดอลลาร์ญี่ปุ่นอยู่ที่462ล้านยูเอสดอลลาร์ฮ่องกงนะครับที่แยกออกมาจากจีนนะอีก329ล้าน US ดอลลาร์เนเธอร์แลนด์มา318ล้านนะครับก็เป็นการลงทุนที่เนื้อหอมมากสำหรับเวียดนามครับ
2: ค่ะเอาปิดท้ายสั้นๆนะคะก็มีข่าวจากฟิลิปปินส์นะคะที่เขากล่าวหาเรือจีนรุกล้ำน่านน้ำเพื่อมาทำการวิจัยอย่างผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะใน The Straits Times ลงไว้ว่า Philippines accuses Chinese ships of illegal marine research นะคะซึ่งหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าเรือจีน4ลำกำลังวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ำของฟิลิปปินส์นะแล้วก็ขู่ว่ารัฐบาลของฟิลิปปินส์จะส่งเครื่องบินและเรือไปขับไล่นะคะแต่ว่าทางจีนเองเนี่ยก็ปฏิเสธนะนี่ว่าเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ตามปกติแล้วก็เดินเรือในน่านน้ำภายใต้เขตอำนาจของจีนด้วยนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่พิพาทด้วยไงนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะ
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สวัสดีครับชาวร็อกผมดีเจชาลีพร้อมเสิร์ฟเพลงเอาใจขาวร็อกจัดครบทุกยุคทั้ง 70s 80s 90s โดนใจบาดลึกทุกอารมณ์แถมด้วยเบื้องลึกเบื้องหลังวงการเพลงร็อกแล้วพบกันวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่าย3กับ Smooth on the Rock ที่นี่ Smooth FM 105.5

0: Street Dream Air Surprise Love is in control Donna Summer คุณสามารถรับฟังเพลงฮิตเหล่านี้ได้ทุกช่วง DJ ที่ Smooth 105.5
1: And now Good Morning ASEAN on Smooth 105.5
2: Live from the heart of Bangkok, this is Smooth 105.5, your new number one hit music station. Smooth sunshine, brighten up your day on Smooth 105.5.
3: Smooth your five.
4: Five favorite hit songs on Smooth 105.5.